0: พืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ Yuikoff Herbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code
1: มาแล้วอ้อม
2: ค่ะอ้อมมาแล้ว มาแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้วันเกิดกรีนเวฟนะอ้อม
2: ค่ะทราบแล้วค่ะทราบแล้วเปลี่ยน
1: 35 ขวบค่ะ35ขวบอ
2: ายุเท่าไหร่นะเราอ่ะ
1: กรีนเวฟนะ
2: กรีนเวฟอ่ะ
1: 35
2: 35นะคะก็เรียกว่ากำลังอยู่ในวัยสดใส
1: ใช
2: ่ถ้ามีลูกก็ประมาณหมายถึงว่าคนนี้35มีลูกอาจจะลูก5ขวบหรือลูก8ขวบ
1: ดีเจที่เด็กสุดในคลื่นตอนนี้ใครอ่ะ
2: พียู
1: พียูไหม
2: น่าจะพียูลองมาก็โบหรือไม่แคนอาจจะอ่อนกว่าโบแคนอาจจะอ่อนกว่าโบ
1: แคนจะอ่อนกว่าโบเนาะ
2: แต่แคนเขาดูภูมิฐานนะ
1: ก็เขาแบบ
2: ใช่ไงเขาดูมีความรู
1: ้อยู่ดีก็ด่าโบอย่างเงี้ยเหรอ
2: ไม่ได้บาโบโอโซนสำหรับอ้อมวัยรุ่นเสมอถ้ารู้จักโบโอโซนไหมเขาจะเป็นวัยรุ่นวัยใสตลอดสำหรับอ้อมไม่ว่ากี่วันกี่ปีคุณวีจะผ่านไปคุณวีก็ยังเป็นคุณโบโอโซนวัยรุ่นวัยใสของอ้อมเสมอ
1: น่ารักของเขา
2: เขาน่ารักมาก
1: จริงๆเขาเป็นคนมีเสน่ห์มากเลยนะ
2: มากแล้วลูกก็จะไม่เชื่อว่าพ่อเขาเคยดัง
1: อุ้ยอย่าใช้เขาเคยสิตอนนี้ก็ยังได
2: ้ไม่เหมือนเคยเป็นนักร้องบอยแบนด์อะแล้วอยู่แถวหน้าของวงเนี่ยนะ
1: พี่อายุเท่าไหร่ตอนนี
2: ้เกิน26ถึงหรือยังก่อน
1: เออพี่อยู่ก็ดูเด็กมากนะฮะ34แล้วนะพี่อยู่อะ
2: อ๋อเหรอ
1: เออนี่ไงเพิ่งกดเข้าไปดูเหมือนกันเน
2: ี่
1: ย
2: อ๋อเหรอเหรอพี่งั้นนี่โบเท่าไหร่วันนี้ถ้าพี่อยู่34
1: อ่ะโบธนากร
2: โบเท่าไหร่วะ
1: โบธนากร
2: โบพี่ครับพี่อย่าพูดอย่างนี้ใส่ผมเลยครับเดี๋ยวผมว่าผมไลน์มาบอกพี่ส่วนตัวดีกว่าพี่อยากรู้อายุผมเท่าไหร่
1: โบอายุ44
2: ยังเด็ก
1: แต่เขาดูเด็กนะ
2: เขาดูเด็กเขาดูเด็กเขาดูเด็กเสมอแคนแสดงว่าแคนเด็กกว่า
1: ต้องให้ฉันอายุใช่ไหมเนี่ย
2: ถ้าไม่หาก็ได้ฉันไม่ติด
1: โอเค
2: แต่เธอก็อยากรู้อ่ะฉันรู้
1: ขนาดนี้แล้วแคน
2: อติ
1: อะไรวะ
2: อติรุต
1: โอ้ขอโทษขอโทษ
2: อติรุต
1: อติรุตอติรุตแคนอติรุตรุตสะกดยังไงจอ
2: รอจ
1: ออติรุต
2: คิดว่า
1: แคนอายุตึง
2: ถึง40หรือยังอะ
1: 35
2: แค่ตัวพี่อยู่ปีเดียวอะ
1: เออแค่ตัวกับพี่อยู่ปีเดียวอะ
2: แต่แคนดูแบบ
1: แต่ดูเป็นเรื่องเป็นราวของพี่อยู่เน
2: า
1: ะ
2: อ้าวเนี่ยเนี่ยหนักกว่าอ้อมพูดถึงไอ้โบอีกแล้วหนักกว่าอีกโธ่คือแบบเขาดูมีหลักการหลักเกณฑ์อะ
1: ก็เขาอยู่กับข่าว
2: ข่าวอะเขาจริงดูจริงจังตัดมาไอ้สองคนเนี้ยแล้วมันมีความคล้ายกันด้วยนะโบกับพี่อยู่อะมีความตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อคน
1: อ
2: ะเด็กวัยรุ่น
1: มันก็จำเพราะอ่านนะแบบมันเป็นเรื่องไร้สาระของชีวิตนะผมว่าอยากไปห้องผมทองแล้วอ้อม
2: อะไรฮะเหรอไม่เป็นไรนี
1: ่คือแบบมันไม่ได้คิดว่ายอมแล้วจะดีนะมันแค่อยากเข้าใจไหม
2: แล้วไปเจอใครมา
1: โนในชีวิตก็คือยอมไม่ได้เลยเพราะว่าทำข่าวตลอด
2: อย่ากลัวคนฝรั่งหัวทองก็ยังทำข่าวได้เลย
1: อันนั้นมันธรรมชาติคือผม
2: hey!
1: มันก็มีคนพูดแบบนี้บอกเฮ้ยไม่เกี่ยวเว้ยอยากทำก็ทำแต่คือผมว่าเกี่ยวอ้อมเชื่อดิ
2: ไม่เป็นไรฝรั่งเขายังบางคนเขาหัวทองเขาทำหัวดำเขาก็อ่านข่าวได้
1: มันมีแบบว่าอ่านนั้นได้เดี๋ยวอ่านไปเวเคชั่นนะสองสัปดาห์นี้ทำหัวทองแต่คือณตอนนี้คือไม่อยากแล้วอะเข้าใจป่ะมันอยากจนมันไม่อยากมันมีหลายอย่างนะที่แบบอยากจนไม่อยากแล้วซึ่งบางเรื่องก็ดีนะ
2: มันดีมันดี
1: หรือแบบเฮ้ยอยากหรือแบบเคยอยากได้รถอันนี้มากเลยแล้วแบบรอก่อนตอนนี้ไม่อยากแล้ว
2: อ้อมโชคดีที่อ้อมไม่สัก
1: อ้อ
2: มโชคดีที่อ้อมไม่สัก
1: ผมไม่เคยอยากสักเลย
2: อ้อมอยากสักการ์ตูน
1: ผมชอบความเนียน
2: อ้อมตอนนั้นอยากสักเด็กวัยรุ่นนะอยากสักอะไรอยากสักการ์ตูนใช่ป่ะแล้วก็แม่ก็ดึงเวลาเต็มที่อยู่แล้วไงดึงอยู่ที่นู่นแล้วก็ไปเที่ยวนะแล้วก็โทรหาจากอเมริกาเลยนะเขาก็เอาเถอะถ้าคิดดีแล้วก็ตามใจ
1: คือรู้นะว่าร่างกายใครร่างกายมันน่ะติดจะบอกเลยว่าอย่าเลย คือถ้าให้แนะนำนิดนึงคือจะบอกว่าอย่าเลย
2: มัน
1: ถ้าแบบอยากมากไปเพ้นเอานิดนึง
2: คือตอน
1: แล้วสิ่งที่อีกอันหนึ่งนะอย่าสักชื่อแฟน
2: ใช่เพราะเราเปลี่ยนแน่ค่ะ
1: อืม
2: เราจะไม่งั้นเราจะต้องสักไปเรื่อยๆสักลบสักลบสักลบสักทับสักทับ
1: อ้อมาเต็มหลังแล้ว
2: จะบ้าแล้วไม่มีสักอะไรเมื่อคืนฝันถึงแฟนเก่าคนนึง
1: อุ้ยตายแล้วอุ้ยคนไหนหรอ
2: เออหนาฉันพูดไม่ได้ฝันถึงแฟนเก่าคนหนึ่งแล้วในฝันแบบอะไรวะอ่ะ
1: ถ้าพูดไม่ได้งั้นฉันเปิดเพลงเขาก็ได้
2: ไม่ต้องไม่เมย
1: ์อ๋อเหรอ
2: ไม่ใช่คนนั้น
1: โอเคอ๋อเหรอ
2: ฉันก็ฝันใช่ป่ะแล้วในฝันมีการเขาบอกเพื่อนเขาเว้ยแบบที่แบบสาเหตุหนึ่งที่เขาจะขอห่างจากฉันเพราะว่าเดี๋ยวคนรู้ว่า

0: เขาคุยกับฉันแล้วเขาจะเสื่อมเสีย แบบประมาณว่าแบบเขาคือคนดังอะประมาณว่าคือเขาคือคนดังแล้วเพื่อนเขาเว้ยเพื่อนเขาก็เชื่อว่าเออเพื่อนฉันดังกว่าคือไม่ได้บอกว่าฉันดังอะไรอย่างนั้น
1: เธอเข้าใจไหมออกใช่ไหม
0: เออ
1: เอาโอเคโอเคงั้นให้เล่าความฝันได
0: ้เธอเข้าใจใช่ป่ะฉันไม่ได้บอกว่าฉันดังกว่าแต่ในแง่ของความถูกรู้จักในช่วงขณะหนึ่งของเวลาเนี่ยฉันก็มีคนรู้จักประมาณหนึ่งอะแล้วฉันก็มั่นใจว่าเขาไม่ได้ถูกคนรู้จักเยอะขนาดนั้น
1: อ
0: ะแล้วแบบเพื่อนเขาก็จะเชื่อ
1: มันก็เป็นแค่ฝันเธอมันเป็นแค่ฝัน
0: อ๋อชีวิตจริงก
1: ็ชีวิตจริงก
0: ็ตอนเลิกกันเขาพูดคำนี้ด้วย
1: อ๋อเขาก็เชิดเชิดประมาณนี้อยู่อย่างเงี้ย
0: เอออ๋
1: อเหรอ
0: แต่ก็ประมาณนี้แต่ฉันพูดไม่ได้เลยแต่ก็คือในฝันฉันก็เลยรู้สึกว่าลุกออกจากโต๊ะดีกว่าแล้วก็ไปนั่งกินเนื้อแล้วนั่งตักแบบไอ้นั่นอะเนื้อไอ้โครงอะ
1: สเปริปอะไร
0: ไม
1: ่อะไรริปอายไม่สามารถช่วยได้ฉันเป็นคนไม่กินเนื้อฉันขออภัยนะ
0: โอเคมันโครงกระดูกไอ้แหละโครงแล้วก็ตัก
1: อ๋อที่มันอยู่ในกระดูกกันเหรอนึกออกเคยเห็น
0: เออได้ๆโอ๊ยแต่นึกชื่อไม่ออกสมองตอนเช้าไม่เล่นเลขอะไรดีคะ
1: เขาบอกว่าขี้เกียจตีฝันค่ะถามตรงๆเลยได้ไหมคะว่าวันนี้เลขอะไรดีไม่งั้นตอบก็ได้ค่ะว่าแฟนเก่าอายุเท่าไหร
0: ่ก็ตอบไม
1: ่ได้ไม่บอกว่าตกลงเลขอะไรดีคะแต่ตอนถามว่าแฟนเก่าอายุเท่าไหร่เนี่ยคนที่ถามมาลงท้ายว่าครับนะครับครบทุกกลุ่มจ้าน
0: ับปี
1: มาฉันเซิร์ชเรื่องอายุให้ก็ได้นะ
0: ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวนับปีก่อนพี
1: ่เลยว่าเขาเรียกอะไรโบนแมโรเหรอ
0: ไอโบมาแล้วเดี๋ยวนะนับก่อน
1: อ่ะโอเคนะครับในระหว่างนี้ให้กำลังใจในระหว่างที่คุณอ้อมพนับไปนะผมก็จะบอกว่า
0: ปี20
1: เขาเกิดปี20ก็ตอนนี้49
0: คิดว่า
1: คุณก็ต้องบวกซะหน่อย49 51เท่านั้น
0: ฉันก็ไม่รู
1: ้เพราะฉัน19ไงเขาก็ต้องน้อยกว่าฉันปีนึงไง
0: หรือฉันจำปีเขาผิด
1: เอ้า
0: เพราะมันก็จะไล่ๆกันอยู่ละแวกเนี่ยฉันก็ไม่แน่ใจฉันจำปีตัวเองถูกก็พอแล้วคุณผู้ฟังก็บอกว่าเกรนเวฟอายุ35ดีเจอายุ53
1: ก็ไม่เป็นไร
0: ก็ไม่ติด
1: ถูก
0: 53โอเค
1: เอาหนังหน้ามาเทียบกันไปล่ะ
0: โอ้อะไรนะพี่อ้อมบอกนั่งตักแล้วเว้นคำพูดนึกว่าพี่อ้อมฝันว่ากำลังนั่งตักแฟนเก่าอ๋อไปนั่งตักอาหารค่ะคุณอย่างอ้อม
1: นั่งตักอาหารค่ะนะครับอ่ะให้กำลังใจนะครับโดยเฉพาะหลายๆจุดที่ก็เตรียมตัวกันอย่างหนักหน่วงมากแล้วก็เรื่องของแบบโอ้โหยังจมน้ำมาอยู่ในหลายพื้นที่รู้สึกแกประกาศเตือนแบบใกล้มากๆเลยนะฮะแล้วจริงๆหลายจุดที่ประกาศเตือนแล้วบอกว่ามันปริ่มเนี่ยบางจุดบอกแม่น้ำเจ้าพระยาจะขึ้นสูงอีก1เมตรผมบอกโอ้โหขึ้นทีอีก1เมตรนี่มันเรื่องใหญ่เนาะ
0: หดหู่
1: คือบางทีมันปริ่มนี่คือ20เซนนี่ก็ผมว่าก็เยอะนะ
0: แย่แล้ว
1: ถูกนี่คือขึ้นเมตรนึงนี่บักคำไม่รู้จะกันยังไงนะเธอ
0: คือ
1: กระสอบทรายกี่สมมติว่าใช้กระสอบทรายคือใช้กี่ชั้นนะ
0: คือกระสอบทรายต้องใช้กี่กระสอบกระสอบละเท่าไหร่เมื่อกี้เดินผ่านมาเจอพนักงานที่กวาดถนนนะเขาเอาบอกว่าเป็นยังไงบ้างนี่ก็คุยไปเรื่อยนะ
1: ครับ
0: เอาว่าเป็นยังไงบ้านหนูก็เนี่ยคลองแสนแสบก็ไม่ได้นอนไป2คืนนะพี
1: ่
0: คือมีคนจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่จะต้องตื่นทุกชั่วโมงท
1: ุ
0: ก2ชั่วโมงเพื่อมาจัดการดูแลบ้านว่าแบบจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคน
1: อ่ะคือเมื่อสักครู่เข้ามาก็คุยกันเรื่องของแฟลตคลองจันนี่แหละฮะแล้วก็อันในนี้ก็มีนะครับบอกว่าชาวแฟลตคลองจันเครียดรถจมน้ำไม่รู้จะซ่อมยังไงนะครับคือผมเห็นจากทางไทยรัฐเนาะเขาไปทำสกู๊ปสรุปว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นกับตรงพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยบอกแฟลตคลองจันเนี่ยสร้างมานานมากแล้ว195ซัมติงเลยนะยาวนานมากตั้งแต่สมัยที่ณตรงนั้นเนี่ยยังเป็นพื้นที่โล่งอยู่นะครับหลังจากนั้นนี่คือที่เขาอธิบายนะหลังจากนั้นตึกราบ้านช่องตัวเมืองก็เกิดขึ้นล้อมรอบสร้างขยายขึ้นมาเรื่อยๆขยายข
0: ึ้น
1: ม
0: าที่ตึกคลองจันสร้างเพิ่มมาหน่อย
1: ซึ่งไอ้จังหวะที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยตึกต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆเนี่ยฮะก็เกิดขึ้นแบบที่สูงกว่านึกออกป่ะสูงกว่าหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายหลังจากที่มันล้อมไปล้อมมาเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าจุดตรงแฟลตคลองจันเนี่ยฮะก็กลายเป็นจุดที่ต่ำที่สุดเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นจุดที่รับน้ำนะครับ
0: นี่ไงเขาบอกว่า2516การเคหะแห่งชาติเข้ามารับช่วงทั้งที่ก่อนหน้านั้นรัฐเตรียมพื้นที่คลองจันมาตั้งแต่ปี2496พันกับอีก5ไร่นะคะเพื่อให้กรมประชาสงเคราะห์เนี่ยนำไปพัฒนาเป็นโครงการอาคารสงเคราะห
1: ์
0: คือมันมีความจำเป็นที่จะต้องให้ที่อยู่อาศัยกับพี่น้องประชาชนถูกไหมคะ
1: 30อาคาร 5,814 ยูนิต
0: เขาเรียกมันว่า public housing
1: พอน้ำมาอยู่ตรงนั้นแล้วทุกอย่างสูงขึ้นหมดตรงนี้เลยกลายเป็นแอ่งกระทะนะครับแล้วก็เขาอธิบายว่าอ่ะแล้วมันมีคลองอะไรที่สามารถดึงออกได้ตรงนี้มีคลองประเวศกับมีคลองแสนแสบปรากฏว่าเต็มนะฮะเขาก็พยายามพร่องน้ำอยู่แต่ว่ามันก็สุดท้ายพอมาเต็มปุ๊บมันล้นจากคลองเข้ามาที่แฟลตเป็นเนื้อเดียวกันเลยกับคลองทั้งหมดตรงนี้แล้วถามว่าปั๊มออกก็ปั๊มออกไม่ได้เพราะมันไม่มีคลอง
0: มันไม่มีทางไป
1: คือมันสูงมันก็เลยล็อกอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วระบายไม่ออกส่วนเขาบอกว่ามันมีประตูระบายน้ำคลองจันเนี่ยทำอยู่นะเขาทำนะเพราะเขาเห็นปัญหานี้แล้วแต่มันยังไม่เสร็จแล้วก็คืออธิบายเลยสามารถดึงน้ำเข้าดึงน้ำออกได้แค่ไหนวิธีการดึงออกยังไงนะครับกับอีกอันนึงนะคือท่ออะไรกันต่างๆเนี่ยมันเป็นท่อเก่าหมดเลยมันก็เล็กนะฮะระบบไฟฟ้านะครับด้านในหลายจุดก็ต้องยอมรับว่ามันยังไม่ได้อัปเดตเพราะมันคือมันไม่เสียบางทีเขายังไม่ได้เปลี่ยนนึกออกปะแต่มันไม่ได้แบบว่าไม่เสียแต่ก็อัปเดตกันหน่อยไหมอย่างเงี้ยตอนที่มันน้ำท่วมปรากฏว่ามันก็จะมีจุดช่วงเวลาที่คุณต้องสับปิดไฟอ่ะเข้าใจปะกลัวไฟช็อตพอกลัวไฟช็อตเครื่องปั๊มน้ำก็ดับอีกคือมันวนเป็นลูปที่
0: คือไม่รู้จะตั้งต้นแก้ที่ตรงไหน
1: บอกว่าเอางั้นเปิดเครื่องปั๊มน้ำเปิดไม่ได้ค่ะตอนนี้เราสับสวิตช์ไฟอยู่งั้นเปิดไฟไม่ได้ค่ะเดี๋ยวไฟช็อตเนี่ยมันวนอยู่อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เอาจริงทั้งหมดคือหดหูทั้งหมดคือหดหูแต่มันคือความจริงที่เราต้องเรียนรู้กันต่อไป
1: ครับ
0: แต่อ้อมเบื่อคำว่าถอดบทเรียนมากเลยนะ
1: ผมว่าเราไม่ได้ถอดหรอกเราถอดเสร็จแล้วก็ทิ้ง
0: คืองี้จำได้ไหมตอนหัดใหญ่ฝั่งรัฐบาลบอกจะถอดบทเรียนในเรื่องของการเตือนภัยรัฐบาลเอาเรื่องการเตือนภัยก่อนนะว่าตกลงเพราะว่าตอนนั้นที่มันล้มเหลวอะคุณว่าหาดใหญ่มันคือการเตือนภัยป่ะเพราะว่าเขาก็บอกปกติว่ามันจะมีแต่คนหนีไม่ได้เพราะเอาอยู
1: ่
0: ไม่ได้ทันตั้งตัวเพราะเอาอยู่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นพอบอกถอดบทเรียนกรุงเทพถอดบทไหนอะเรามีกี่บทเรามีบทปี54ที่เขาก็มีเก็บ data ไว้เรามีเมื่อไม่นานมานี้มันก็มีฝนตกน้ำท่วมขังแต่มันไม่ได้ขังขนาดนี้แล้วเขามีคาดการทำโมเดลกันแล้วเราถอดบทเรียนอะไรอีกอ่ะเราต้องมีบทเรียนอีกกี่บทเรียนบทเรียนที่
1: ผมว่าตอนนี้เราบทเรียนเยอะมากครับแต่เราไม่เรียน
0: แต่เราเจ็บ
1: เข้าใจป่ะมีบทเรียนแต่เราไม่เรียนรู้แล้วทั่วโลกเขาก็ถอดกันไว้เยอะแยะหรือแม้แต่แก้มลิงที่หายไป
0: ต้องตอบสิ่งนี้ให้ได้ถ้าบอกว่าการหายไปนี้มัน1 2 3บางทีการเป็นสุภาพบุรุษที่ ผมจะไม่พูดถึงข้อเสียของคนอื่นหรือผมจะไม่อธิบายอะไรเพราะเดี๋ยวความจริงวันนึงมันจะประจักษ์อ่ะเอาว่าบางครั้งเราต้องพูดความจริงเพื่อให้คนที่เขาต้องฟังอะไรบางอย่างได้รู้ความจริงถ้ามันถูกป่ะเอาข้อมูลมาคุยกัน ผิดก็คือผิดและรับ
1: ครับ
0: ถ้าถูกจะได้รู้ว่าอ๋อสรุปมันเป็นแบบนี้ มันไม่งั้นมันแบบ
1: คือผมไม่ได้คิดว่าเมืองพัฒนาไม่ได้นะฮะหรือเขาบอกว่าแบบตรงบริเวณตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้ที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าหมู่บ้านจัดสรรหรือโครงการต่างๆมันขึ้นมาแล้วมันขวางทางน้ำที่มันเคยฟลอร์ได้อะผมเชื่อแล้วผมเข้าใจเลย
0: เข้าใจ
1: แต่มันไม่ได้แปลว่าเราจะจบลงที่เดียวงั้นห้ามสร้างหมู่บ้านนะ
0: ถูก
1: แต่มันต้องบอกได้ว่าสร้างได้แต่มันมีเงื่อนไขอะไร
0: และหรือคนที่มาซื้อพื้นที่ทำหมู่บ้านคุณจะต้องจ่ายเงินที่สูงกว่าหรือเปล่าหรือร่วมกันขุดบ่อรับน้ำหรืออะไรทดแทนหรือเปล่าเราไม่ตอบเราไม่รู้ไง
1: ถ้าดูถอดบทเรียนสิงคโปร์ สิงคโปร์เป็นประเทศเล็กมากเลยนะฮะ
0: อยู่บนน้ำอ่ะ
1: และเพราะฉะนั้นสิงคโปร์น่าจะเป็นประเทศที่พูดว่าหาแก้มลิงสิหาไม่ได้เพราะเขาไม่มีทุ่ง
0: แต่เขาจัดการยังไง
1: เขาเนี่ยอย่างน้อยในเบื้องต้นนะฮะเขาจะมีผมไม่ลงรายละเอียดถึงขนาดว่าบ้านกี่หลังพื้นที่กี่ตารางเมตรแต่เขามีกำหนดขนาดนั้นเลยฮะอย่างเช่นคุณจะสร้างตึกตรงนี้ตึกนี้ต้องหน่วงน้ำได
0: ้
1: เข้าใจป่ะต้องมีคือไม่ได้แปลว่าทั้งตึกลงมาปุ๊บลงท่อระบายน้ำสาธารณะทั้งหมดเข้าใจป่ะ สมมตินะท่อระบายน้ำของเอาสมมติว่าอโศกเราเตรียมไว้แค่นี้แล้ว1 2 3ทั้งถนนขึ้นตึกสูง40ชั้นหมดจากเดิมคือน้ำมันเพิ่มขึ้นกี่เท่าตัวเธอลองคิดสิ
0: น้ำหนักมันก็ไม่ได
1: ้และน้ำฝนที่ลงมาอีกหลายอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นว่าคนที่สร้างตึกสูงคนที่สร้างโครงการใหญ่ทั้งหมดต้องไม่ใช่ว่าทำท่อใหญ่ๆนะแล้วลงท่อระบายน้ำของสาธารณะของรัฐของทางการอย่างเดียวทุกคนมีหน้าที่ต้องสร้างจุดหน่วงน้ำของตัวเองเช่นบ่อพักถังพักถังกักเก็บและก่อนส่งลงมีหน้าที่บำบัดในระดับที่แตกต่างกันด้วยบำบัดในระดับที่แตกต่างไม่ได้แปลว่าออกมาต้องเป็นน้ำใสอะไรเย็นเห็นตัวปลาขนาดนั้นนะ
0: ไม่ต้องเอาขนาดญี่ปุ่นแต่ถามว่าเราจะมีฝันถึงวันนั้นได้ไหมในเมื่อวันนี้บางพื้นที่ให้สร้างตึกให้สร้างโลไลซ์แต่สิ่งที่เห็นเรายังเห็นเลยบางเจ้าแอบสร้างตึกที่สูงกว่าโลไลซ์แล้วก็บอกเซ็นแบบถูกออกมาแล้ว
1: อ
0: นุมัติแล้วแล้วไปดูชื่อสิยุคใคร
1: ม
0: ันเป็นแบบนี้ มันเป็นแบบเนี้ยว่ามีกฎที่ห้ามแต่อยู่ๆก็จะมีประมาณหนึ่งทะลุกฎออกมาแล้วเราก็จะบอกว่ามันลืมไม่ได้ต้องเห็นใจสิ
1: ประเทศเราผิดไม่ผิดนะออมเข้าใจปะนี่ก็จริงๆนะฮะประเทศเราผิดไม่ผิดนะครับคือผมมีที่ดินนะฮะอันหนึ่งแล้วมีคนมาลุกล้ำ
0: เนี่ยซึ่งอันนี้เคยได้ยินพี่อันพูด
1: ผมฟ้องจนผมชนะแล้วนะฮะผมชนะ3ศาลแล้วนะผมชนะจนถึงศาลฎีกาละคือเขาต้องลือนะฮะ
0: แต่ล่าสุดยังไม่
1: เขาไม่ลืออ่ะเขาไม่ลือจนถึงตอนนี้เขาก็ไม่ลือและสิ่งที่ผมทำผมต้องวุ่นวายไปหากรมบังคับคดีแล้วก็พากรมบังคับคดีมาเจอแล้วเขาก็ไม่ลืออ่ะ
0: ซึ่งอ้อมต้องบอกว่าหลังบ้านเท่าที่อ้อมรู้จากอันคือเขาไม่ได้อยากอยู่ในกระบวนการนี้เลยด้วยนะจนเขาท้อ
1: ถูกแล้วผมก็บอกว่าอ้าวนี่ผมสู้ตามกฎหมายจนมาครบทุกศาลแล้วตอนนี้ผมต้องมาวุ่นวายกับกรมบังคับคดีแล้วก็ต้องนัดกรมบังคับคดีไม่ได้นัดง่ายๆนะฮะแล้วถ้าไม่มีกรมบังคับคดีไปด้วยเขา
0: ก็ไม่ออกวะ
1: ลุกล้ำที่เรานะแต่เราเข้าที่เขาไม่ได้นะแล้วท่านหนึ่งสองสามบอกผมลื้อเลยผมผิดนะ
0: คืออะไร
1: ผมบอกเอ๊ะนี่มันคืออะไรคือมันมีมันเหมือนมันทำไม่ได้อ้อเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอ่านคิดว่ามันมีบางคนที่บอกว่าสร้างไปก่อนผิดก็ผิด
0: ใช่ไง
1: แล้วตอนนี้มีตึกที่ผิดกฎหมาย
0: ในอโศกนี่ก็ไม่ใช่ไม่มี
1: แล้วลื้อไม่ได
0: ้ลื้อไม่ได้เพราะต้องเห็นใจผู้อยู่อาศัยที่ดำเนินการผ่อนไปแล้วคืออันนี้ก็เข้าใจเพราะผู้อยู่อาศัยเป็นตัวประกัน
1: ครับ
0: ถูกป่ะคุณว่ามีกี่ตึกมีกี่โครงการที่ความสูงได้จริงๆแค่นี้แล้วสร้างสูงเท่านี้ในขณะที่พื้นที่รอบๆที่จะต้องทำให้การจราจรที่อยู่ดูแลรอบตึกทั้งหมดมันดีขึ้นถ้าเกิดรถไฟไหม้เกิดอะไรเงี้ยรถเข้าไม่ได้อีกกี่ที
1: ่ถูก
0: ทางทะลุไม่ได้กี่ตึก
1: อ่ะไอ้ภูเขาตรงพัทยาที่ติดป้ายพัทยาคุณมองไปคุณจะเห็นซากตึกอยู่ไม่ได้เป็นซากเดียวด้วยนะฮะมีหลายซากแล้วมีหลายตึกตอนนี้ในพัทยาที่แบบขับรถเข้าเมืองไปเธอจะเห็นในระยะไกลเลยว่า
0: โ
1: หใหญ่จังเลยมันหยุดสร้างไปแล้วเพราะมันผิดกฎหมายแล้วตอนนี้มันเหลือเป็นซากปูนอยู
0: ่เราจะมีโทเวจำลองอีกกี่ที่อ
1: ่
0: ะ
1: แล้วซากปูนนั้นตอนนี
0: ้ถ้าเป็นยังไง
1: สร้างต่อไม่ได้แต่ไม่มีคนรื้อเพราะอ้าวผิดใช่ไหมได้ตอนนี้ถูกจับแล้วอ้าวโอเคได้งั้นปิดบริษัทเลยบริษัทก็ปิดแล้วไงลมละลายจบปึ้งก็ไปฟ้องกันต่อดิใครค่ารื้อใครจ่ายอ่ะค่ารื้อใครจ่าย
0: ต้องเป็นรัฐอีก
1: ก็มันไม่มีคนจ่ายค่ารื้อเราจะเหลือสิ่งที่สร้างขึ้นมาอย่างผิดกฎหมายเป็นซาก
0: เต็มไปหมดอ่ะ
1: เป็นขยะ
0: คุณเคยเห็นเขาทำเป็นเพลงปะล่ะ ที่ไปถ่าย MV ที่แบบมันมีตึกไหนบ้างอ่ะ
1: อ
0: ันนั้นตึกไหนบ้างอันนั้นคือใช้เงินฟุ่มเฟือยนะคะเพื่อที่จะเอาเงินเข้ากระเป๋าแต่อันที่เรากำลังคุยกันคืออีกประเภทนึงคือสร้างไปก่อนหรือทีหลังหรือหยุดเอาถ้ามีคนโวยนี่ประเทศมันเป็นแบบเนี้ย
1: คือถ้ากฎหมายเป็นแบบนี้นะฮะผมเชื่อว่าจะมีคนที่รู้สึกว่าทำผิดไปก่อนเดี๋ยวไปว่ากันเพราะกว่าจะจับฉันได้คุ้มป่ะคุ้มเสี่ยงอ่ะหรือในระหว่างทางเดี๋ยวหาดีลได้อ่ะถ้าดีลไม่ได้เต็มที่ก็อย่างที่มันเห็นนะ
0: ล้มละลายนิดหน่อย
1: เฮ้ยประเทศอาจจะคุ้มนะเว้ยอย่างเงี้ยนะหรือโกงไปก่อนกว่าเขาจะฟ้องว่าฉันโกงได้ฉันหมดสมัยแล้วฉันผ่านการเลือกตั้งไปแล้วหรือฉันผ่าน
0: เรื่องกว่าจะทำ10ปี
1: ฉันผ่านกฎหมายไปแล้วฉันฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความชั่วร้ายไว้ได้ทุกองค์กรทุกหน่วยงานเสร็จหมดแล้วโกงไปก่อนหรือเห็นทั้งเห็นทั้งประเทศเห็นก็ทำผิดไม่ได้เอาผิดไม่ได
0: ้คนตรวจไม่เห็นคนเดียวอ่ะคือเพราะฉะนั้นมันต้องบอกว่าอย่าสอนเด็กว่าโตไปไม่โกงหมายถึงอย่ามีแคมเปญเลยถ้าคนสอนทำไม่ได
1: ้
0: แต่พ่อแม่ต้องอึดนะคะและเด็กๆอย่าหมดหวัง
1: ครับ
0: เด็กๆเราต้องไม่หมดหวังนะคะคือถ้าเราจะดีลกับคนโกงอ่ะเราต้องสู้ด้วยกันไม่โกงแหละ
1: แล้วการโกงคนอื่นได้ซึ่งบางทีคุณไม่ยอมเรียกถ้าหากว่าตัวเองเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์นี่คุณจะแบบมันเป็นการรักษาผลประโยชน์ของเราอ่ะลูกอะไรเงี้ยแล้วแต่นะฮะแต่คือผมอยากจะบอกว่าแบบมันไม่ใช่นะจริงๆแล้วอ่ะการรักษาผลประโยชน์ของตัวเองด้วยการเอาเปรียบคนอื่นอย่างเงี้ยผมว่า
0: อันนั้นไม่ใช่มีแต่สิทธ
1: ิ์อันนั้นคือโกงแหละเพียงแต่คุณไม่ยอมคุณไม่กล้าด่าตัวเองเท่านั้นเอง
0: คุณเลี่ยงคำพูดอะเลี่ยงบาลีเนี่ยหรอปะ
1: แล้วสักวันหนึ่งพอลูกโตขึ้นเขาก็รู้อยู่ดี
0: แต่บางคน
1: ว่าอ๋อนั่นคือพ่อแม่สอนที่ฉันโกงแต่เด็กว่ะ
0: แต่บางทีเขาก็
1: เขาไม่พูดเน
0: า
1: ะ
0: แต่มันก็สืบสานเขาดีเอ็นเอนะสำหรับบางคนมันสืบสานจริงๆบางคนนี่ครอบครัวเจนบนก็ยิ่งใหญ่อลังการเจนล่างก็โตไปเรื่อยๆเหมือนกันเพราะจากความใหญ่ของเจนบน
1: ซึ่งอันนึงเนี่ยผมไม่ได้จะด้อยค่าสิ่งนี้ผมรู้มันก็ถ้าเราจะมองเป็นภูมิปัญญาก็ได้แต่ผมคิดว่าเป็นภูมิปัญญาที่มีความเสี่ยงสูงมากคือศรีถนนชัย
0: อ๋อฉลาดแกมโกง
1: ใช่ป่ะแล้วปัจจุบันเวลาเราด่าใครว่าศรีถนนชัยคือเรื่องแย่นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่สอนให้ลูกหรือคนรุ่นใหม่เติบโตมาเป็นคนแบบศรีถนนชัยฉลาดได้ดีเฉลียวได้ดีแต่ศรีถนนชัยเนี่ยกวนส้น
0: และนิดนึง
1: และ
0: ไม่รับผิดชอบไปละ
1: ขาดซึ่งศีลธรรมเข้าใจป่ะเอาเปรียบคนอื่นมุ่งผลโดยไม่สนวิธีการคือเป็นถ้าสอนต้องบอกว่านี่คือตัวอย่างที่ไม่ดี
0: คือแกมโกง
1: และเราต้องไม่ปล่อยให้ AI ไปสีธนนชัยด้วยนะฮะโอเคนิดนึงอ่านเข้ารายการมาอ่านถามอ้อว่าอ้อเมื่อวานเห็นไหมมันมีการจัดเสวนาขึ้น
0: ซึ่งมันบอกว่าไม่ได้ดูพี่อ่านเล่าสิ
1: ผมเล่าแค่คร่าวๆแล้วกันนะฮะมันเป็นการเสวนาที่ยาวมากแต่สิ่งที่น่าสนใจมากโบจ๋าโบเซิร์ชคำว่าราชบัณฑิตยสภาหน่อยว่าคืออะไรพี่จะได้อ่านแบบเป๊ะ
0: ๆตอนนี้โบกำลังเบอร์อยู่ค
1: ่
0: ะโบลืมโทรปลุกฉันฉันก็เป็นห่วงว่าอะไรรู้ป่ะโบจะนึกในใจโบจะมีอุบัติเหตุป่าววะเพราะเวลาน้องไม่โทรปลุกจะคิดแค่อุบัติเหตุไง
1: โบไม่ตื่นจ้ะ
0: อุบัติเหตุของโบคือโบไม่ตื่น
1: ราชบัณฑิตเซิร์ชไปนะราชบัณฑิตยสภาคือองค์การของรัฐบาลไทยที่มีหน้าที่คือค้นคว้าวิจัยพัฒนาอนุรักษ์สรรพวิชารวมถึงกำหนดมาตรฐานภาษาไทยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยราชบัณฑิต
0: อยู่กับภาษาไทย
1: เดี๋ยวต้องมาบอกสิว่าฉันสะกดผิดฉันอ่านเสียงผิดแต่จริงๆแล้วถ้าเอามันที่ก็คือที่รวมของสุดยอดบัณฑิตอะสุดยอดของปราชญ์ที่เขาจะรวมตัวกันสารพัดเรื่องซึ่งจัดตั้งตั้งแต่สมัยพระปกเกล้า
0: ใช
1: ่รัชกาลที่7นะฮะเรื่อยมานะครับเมื่อวานนี้ราชบัณฑิตยสภาจัดงานเสวนาขึ้นให้ทายว่าชื่ออะไรทายก็ไม่ถูกหรอก
0: ทายไม่ถูก
1: ชื่องานเสวนานะครับคุณลองคิดนะฮะราชบัณฑิตนะฮะจัดงานเสวนานี้ขึ้นสมมติว่าไม่ต้องเป็นราชบัณฑิตก็ได้เป็นอันบอกว่าเรามาจัดงานเสวนานี้กันอ้อมจะต้องเตือนหน่อยว่าผัวนั้นเบาหน่อย
0: ไม่ฉันจะบอกเลยเอาไว้ให้เต็มไปสุดตอนนี
1: ้ราชบัณฑิตจัดเสวนาชื่อคดีหัวสวเรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู
0: ้ไม่ได้มาในแง่ของภาษาศาสตร
1: ์ผมอยากจะบอกว่าการจัดเสวนาครั้งนี้ของราชบัณฑิตเกิดขึ้นหลังวันที่14กันยาและเกิดขึ้นหลังวันที่28กันยาที่มีคำตัดมีการเคลื่อนตัวของกกต.ไปเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ชัดเจนมากการจัดงานและใช้ชื่อนี้เป็นการบอกอะไรอยู่เยอะมากผ่านชื่อ
0: เลิศ
1: คดีหัวสว.เรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้อย่างแรกเลยแปลว่ายังไม่รู
0: ้
1: หรือยังไม่ตระหนักใช่ไห
0: ม
1: นะครับและเป็นการรวมตัวกันนะฮะผมเอาแค่บางส่วนนะฮะศาสตราจารย์พิเศษเจรัญภักดีธนากุลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคุณวัดติงสมิธอดีตผู้พิพากษาอาวุโสศาลฎีกาศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณอดีตกรรมการปปช.นะครับรวมถึงคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษกกต.เสียงข้างน้อยนี่แค่บางส่วนนะฮ
0: ะ
1: มีอีกมีคุณโคธมอาจารย์โคธม
0: มีหลายคนเลย
1: มีอีกหลายคนมากรวมตัวกันอยู่ผมจะบอกว่าคนเหล่านี้จัดงานนี้เองไม่ได้เข้าใจไหมราชบัณฑิตจัดแล้วเชิญคนเหล่านี้มาไม่มีแม้แต่หนึ่งคนผมสรุปให้นะที่บอกว่าสว.ไม่หัวไม่มีแม้แต่หนึ่งคนที่บอกว่าไม่ผิดทุกคนบอกว่านี่คือความล่มสลายนี่คือจุดเสื่อมสุดของประชาธิปไตย
0: ค่ะซึ่งนะคะเมื่อวานอ้อมาเห็นอันนี้ตรงที่ว่าอาจารย์พิเศษจรัญเนี่ยนะคะอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใช่ป่ะเขาบอกว่าคดีพวกสวคือจุดเสื่อมของระบอบประชาธิปไตยในโลกเสรีทำลายการเลือกตั้งอย่างเสรีและเป็นธรรมชี้สวที่หลุดไปคนใหม่ก็เลื่อนมาแต่ระบบมันยังอยู่ลั่นไม่มีศาลใดมีอำนาจลงได้อันนี้คือไทยรัฐเขาโค้ดมาใช่ไหม
1: ที่เขาเขียนคำนี้ไม่ได้แปลว่ามันไม่ผิดนะฮะ แต่แค่กำลังจะบอกว่ามันไม่ถูกแต่รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงช่วงนี้รอเรือมาผิดที่นะครับวันก่อนก็ขอเชิญทุกคนซื้อหุ้นครู
0: เหมือนจุกครูอ่ะซื้อละล่าเริงไง
1: ครูนะฮะปราบโกงนะฮะรัฐธรรมนูญฉบับที่เขาเรียกถึงว่าปราบโกงเนี่ยนะฮะคือไม่มีใครทำอะไรได้เลย
0: นี่ไงคดีพวกสว
1: ไม่มีใครทำอะไรคนโกงได้
0: ถูกหากมีเขาบอกงี้นะอาจารย์จรัญบอกว่าคดีพวกสวหากมีผู้เสียหายไปร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินจะตีตกไม่ได้เพราะมีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนเชื่อได้ว่าหัวกันทั้งระบบหากส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญผมมั่นใจว่าศาลจะรับคำร้องแล้วเรามีการส่งไห
1: มเมื่อวานนี้สิ่งที่แต่ละคนขึ้นไปพูดเนี่ย คือแม้จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ในรายละเอียดจะมีความแตกต่างกันบ้างนะครับศาสตราจารย์พิเศษจรัญนี่คือบุคลากรยิ่งใหญ่มากนะด้านนี้นะครับแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรนะฮ
0: ะ
1: นานๆทีจะออกมาพูดแล้วระมัดระวังเรื่องคำพูดคำจาสูงมากเมื่อวานพูดชัดสุดๆสิ่งที่ท่านพูดคือพูดให้รู้ว่าทำบอกเลยอะว่าต้องทำอะไรอะถึงจะรอดหรือหามาให้แล้วนะฮะว่าวิธีการที่จะจัดการกับเรื่องนี้ให้ได้อะ
0: คือยังไง
1: เพราะถ้ามีอย่างนั้นเนี่ยไม่งั้นณตอนนี้นะความหวังลิบหลีซึ่งผมไม่ได้แปลว่าเราเชื่อถือไม่ได้นะฮะแต่แปลว่าณตอนนี้อย่างเดียวคืออยู่กับศาลฎีกาคดีอย่างผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเท่านั้นและณตอนนี้กกต.ส่งไป77ถ้ามาตรฐานก็คือได้แค่77เข้าใจป่ะแต่มันไม่สามารถที่จะจัดการกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นทั้งระบบและโครงสร้างนี้ได้นอกจากศาลลงมาล้วงลูกซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่เป็นไปได้ยากไหมเป็นไปได้ยาก
0: ปัญหาคือถ้าศาลต้องลงมาล้วงลูกแต่กลัวคนไปล้วงศาลก่อนอ่ะเพราะเราก็เห็นผลการตัดสินหลายๆอย่างอันนี้พูดเรื่องทั่วไปนะคะการตัดสินอะไรหลายๆอย่างฝั่งที่เลือกฝั่งหนึ่งฝั่งที่เลือกฝั่งหนึ่งตัวเลขมันต่างกันไงจำนวนเปอร์เซ็นต์คนเลือกมันต่างกัน
1: คือเขาก็ยังหวังว่าศาลจะเป็นจุดที่ไม่สามารถดิวได
0: ้แล้วเราเห็นมากี่ศาลแล้ว
1: นี่เราพูดกันชัดมากในประเทศเราเนี้ยเราพูดสิ่งนี้ในไมโครโฟนแล้วอ่ะคือมาพูดเรื่องดิวกันชัดๆเลยอ่ะแต่มันก็ดิวมันเห็นทุกอย่าง
0: คือมันมีกี่เคสอ่ะที่ผลมันแปลกจนเอ๊ะอ่ะมันมีกี่เรื่องอ่ะ
1: ครับซึ่งถ้าอ่านมีโอกาสเจออาจารย์แต่คิดว่าไม่น่าจะได้เจอเพราะอาจารย
0: ์ไม่ค่อยออกไปไหน
1: ใช่อยากที่บอกอาจารย์ไม่สัมภาษณ์อาจารย์ไม่ค่อยพูดเพราะฉะนั้นเวลาอาจารย์พูดมันมีน้ำหนักมากนะฮะคืออาจารย์บอกว่าต้องไปเส้นของผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยสำนักงานเล็กมากแต่อำนาจและศักดิ์สิทธิ์และสีเนี่ยเทียบเท่ากับองค์กรอิสระอื่นๆแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าองค์กรอิสระถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินรับหลักฐานทั้งหมดตรงนี้นะครับซึ่งหลักฐานมาจาก DSI ซึ่งผมไม่รู้นะวันนี้ DSI
0: เป็นยังไง
1: นะตั้งแต่เปลี่ยนหัวผมไม่ได้ด้อยค่านะฮะผมแค่บอกว่าผมไม่รู้เฉยๆนะแต่ว่าที่แน่ๆ DSI มีหลักฐานเอกสารต่างๆซึ่งทำไว้เสร็จหมดแล้วหลักฐานทางการเงินที่เป็นวิทยาศาสตร์หลักฐานเส้นเงินทั้งหมดที่เป็นวิทยาศาสตร์และกกต.ไม่รับตอนนั้นนะทั้งหมดตรงนี้นะครับไปให้1คือไปให้ศาล2คือเอาไปให้ผู้ตรวจการแผ่นดินประชาชนก็ได้ผู้เสียหายก็ได้ซึ่งผมเชื่อว่ากลุ่มสว.บางกลุ่มหรือสว.สำรองน่าจะอย่าเพิ่งหมดแรงนะครับ อย่างน้อยเป็นตัวตั้งตัวตีในการที่เดินนำสิ่งนี้ไปได้และเขาบอกเลยว่าใครบ้างสามารถไปได้แล้วไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินจะไม่มียื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีสิทธิ์ปัดตกแล้วมันจะไม่มีเหมือนกับกกต.มาโหวตซีผ่านไม่ผ่านอย่างเงี้ยมันไม่มีนะฮะแปลว่าต้องถึงแต่ผมก็เดาต่อผมขอโทษที่ผมพูดตรงๆคือผมก็เดาต่อเพราะสิ่งที่ต้องยื่นคือยื่นศาลรัฐธรรมนูญ
0: แล้วมันจะไปทางไหนอ่ะ
1: ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญบังเอิญว่ามีที่มาที่ไปเดียวกันเข้าใจป่ะกำเนิดมาจากเดียวกันนะฮะเมื่อวานผมก็ถามคำถามนี้เหมือนกันว่าอ้าวแต่มันก็โอเคไหมศาลรัฐธรรมนูญก็แบบเราต้องไว้ใจในศาลเงี้ยคือเขาก็จะตอบว่าเราก็เคารพว่ามาเราก็จะพูดลงท้ายว่าเราเคารพในศาลนะครับแต่เราไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินเนี่ยเข้าใจป่ะ
0: มันไม่ได้แค่นี้จริงๆเพราะเขาไม่ให้เราเถียงศาลคำวินิจฉัยออกมาเรายังเอามาวิจารณ์ไม่ได้เลย
1: แต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญที่มาของศาลรัฐธรรมนูญเปลี่ยนตามรัฐธรรมนูญคำพูดนี้เป็นการบอกให้รู้ว่าเราควรรู้สึกหรือคิดยังไงศาลอื่นที่มามันมีที่มาที่เป็นเข้าใจไหมเป็นเส้นทางของ
0: คือกระบวนการที่มันชัดเจน
1: และมันไม่เปลี่ยนตามการเมืองแต่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลการเมืองชัดเจนและที่มาของผู้ที่นั่งอยู่ในนั้นเปลี่ยนตามวิธีการได้มาของผู้ที่นั่งอยู่ตรงนั้นเปลี่ยนตามรัฐธรรมนูญ
0: คือมันเลยส่งผลไปหมดเลยนะพอเราพูดเรื่องนี้มันจริงมันคือส่งผลกับไม่ใช่แค่เรื่องสว.นะ
1: ครับ
0: มันท้อกับทั้งระบอบอ่ะมันท้อกับทั้งระบอบจริงๆนะมันไม่รู้จะพูดไปทางไหนเพราะมันมองซ้ายไปมันก็แก้ไม่ได้ขวาไปก็ดูไม่มีหวังคนที่จะฝากเอาไว้ก็อะไรไม่รู้
1: อ่ะผมถามมีคำถามนะแล้วผมฝากให้พวกเราทุกคนไปช่วยกันหาคำตอบหาคำตอบถ้าคุณเซิร์ชคุณจะได้คำตอบนะฮะแต่คุณต้องรู้ว่าคำตอบนั้นไม่ใช่คำตอบเข้าใจป่ะ
0: ว่า
1: หลายครั้งคุณผู้ฟังส่งมาในบางคำถามที่อ่านอ้อมหรืออ่านอ้อยหรืออ่านหนิงถามมาแล้วส่งมาว่าคำตอบมีค่ะมันเป็นอย่างนี้คำตอบนั้นมันไม่ใช่คำตอบเพราะคำตอบนั้นมันเต็มไปด้วยคำถามนะฮะผมฝากคำถามไว้ว่าศาลรัฐธรรมนูญที่ตัดสินเรื่องของบัตรเลือกตั้ง QR code กับ barcode ผมถามนอกเรื่องไปเลยทำไมใบหนึ่งเป็น QR code ทำไมใบหนึ่งเป็น barcode ทำไมไม่ barcode ทั้งคู่หรือทำไมไม่ QR code ทั้งคู่ถ้าคุณเซิร์ชคุณได้คำตอบแต่คำตอบที่เขาอธิบายไม่ได้ตอบคำถามเข้าใจไหมอ้อมมันมีคนตอบแล้วนะแต่คำตอบนั้นไม่ได้ตอบคำถามว่าเพราะอะไรและอีกอันนึงอ่ะตกลงเราจะทำแบบนี้ใช่ไหมถ้าไปอ่านคำพิพากษาในสติปัญญาเท่าที่ภูวนาถมีนะฮะแปลว่าถ้ารวมกันครบ3ส่วนไม่เป็นความลับคือต้นขั้วรายชื่อบัตรถ้าครบ3ส่วนไม่เป็นความลับเขาไม่ได้พูดแบบนี้นะ
0: แต
1: ่อ่านแล้ว
0: ความหมายมัน
1: แปลว่าถ้าครบ3ส่วนเมื่อไหร่ไม่เป็นความลับแต่ไปดูแล้วไม่ครบหรอก3ส่วนเนี้ยไม่ครบหรอกเพราะว่าเขาเก็บดีเข้าใจป่ะนะจึงมีตอนนี้คือความลับโดยเงื่อนอย่างมีเงื่อนไขไงกับความลับโดยสมบูรณ์หรือบริบูรณ์คือ absolute ของเราอ่ะเอาตามแบบมีเงื่อนไขซึ่งอังกฤษเขาก็มีนะอังกฤษเขาบอกว่าก็ถ้าความแปลงง่ายๆนะถ้าความลับยังไม่ถูกเปิดเผยเท่ากับเป็นความลับเข้าใจป่ะอ้อม
0: รู้แต่ไม่พูดอ่ะ
1: รู้แต่ไม่พูดแปลว่าเป็นความลับ
0: แต่ถ้ารู้แล้วพูดแล้ว
1: แต่ประเด็นคือไอ้บัตรเลือกตั้งเนี่ย
0: มันรู้ยัง
1: มันต้องรู้เอาใหม่ความลับที่ยังไม่ถูกเปิดเผยเท่ากับความลับเท่ากับบัตรเลือกตั้งหรือบัตรเลือกตั้งต้องเป็นความลับแบบไม่มีใครในโลกนี้สามารถเปิดเผยได้อันนี้คือคนละเรื่องแล้วเพราะฉะนั้นอยู่ที่อันไหนล่าสุดถ้าเอาทำตามคำตัดสินนี้แปลว่าเปิดมีคนสามารถเปิดเผยได
0: ้
1: แต่ตอนนี้มันยังไม่ได้เปิดเผยนี
0: ่
1: ก็ยังเป็นความลับสิแท้เป็นความลับก็ไม่ผิดสินี่คือคำตัดสินนะฮะผมขอโทษที่ผมแปลแบบนี้แต่ผมแปลได้แบบนี้จริง
0: หรือบางทีต้องอาจจะต้องรบกวนคณะนิติ
1: ซึ่งก็ถ้าแปลแบบนี้ก็แปลแบบนี้นะแต่ปะมันกลายเป็นบรรทัดฐานแล้วนะก็แปลว่าความลับถ้ายังไม่เปิดเผยเท่ากับความลับนี่จะกลายเป็นบรรทัดฐานของประเทศนะฮะ
0: ไม่รู้แล้วเอาจริงมันท
1: ้อ
0: ทรงมันท้อคือในโลกนี้ในโลกประเทศนี้แบบหาคนผิดไม่ได้นอกจากคนจนและคนที่อยู่เตี้ยกว่าเงี้ยหร
1: อผมก็จะบอกว่าอ้อมอันที่อ้อมทำอันเนี้ยไม่ผิดหรอกนะแต่ขอร้องเขาหน้าอย่าทำได้ป่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: นั่นแหละคำถามที่ดีสุดทำไมอ่ะ ทำไมอ่ะก็เขาบอกว่าไม่ผิดนี่แล้วทำไมเขาหน้าไม่ให้ทำอ่ะเขาหน้าอย่าใส่นะคิวอาร์โค้ดกับบาร์โค้ดอ่ะมันไม่ผิดหรอกแต่อย่าทำเลยมันไม่ดีเอ้าไม่ดีไงอ่ะก็มันก็ไม่ดีหรอกอ่ะแต่ว่ามันไม่ผิดนะแต่ก็อย่าทำเหอะขอร้อง
0: ทรงมันท้อมากเลยเอาจริงอ่ะเห็นข่าวทุกวันนี้แบบมันทรงท้ออ่ะแบบแล้วเราต้องอยู่กับภาพที่บอกว่าเอ้าเป็นภาพที่นักข่าวไปถ่ายติดมาอีกมีคนไปแอบถ่ายนายกให้เงินอีก
1: เขาไม่ได้แอบมั้งผมว่าเขาไม่ได้แอบ
0: ใช่ไง
1: เขาไม่ได้แอบ
0: เขาตั้งใจให้เพราะเขาหวังดีแต่ละคนถ่ายก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะก็เห็นก็ถ่ายแต่ถามว่ามันควรไหมอ่ะ
1: มันไม่ควรเลยแต่ผมก็รู้สึกว่าผม
0: เจตนาเขาไม่ได้แย่ป่ะ
1: พอจะมองข้ามได้ว่ะเรื่องนี้นะ
0: แต่มันก็ไม่ควรแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่แก้ปัญหาแบบนี้จริงๆแล้วก่อนที่จะเดินเข้าไปตรงนั้นน่ะคณะที่รับใหญ่โตขนาดนั้นควรจะแจ้งได้ว่า
1: อย่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้อ่ะ
0: และมีประชาชนอยู่ในนั้นเยอะขนาดไหนต้องการถุงยางชีพกี่ถุงกี่ครอบครัวครอบครัวละกี่คนโดยคร่าวๆไม่ใช่บอกว่าที่แจกเงินหรือที่บังเอิญรีบหยิบเงินให้เพราะเห็นใจเพราะถุงยางชีพมีไม่ครบคุณต้องคิดไปก่อน
1: ยังไงก็ผิดยังไงก็ไม่เหมาะผิดกาลเทศะผิดบทบาท
0: ผิดหมดเลย
1: ผิดหมดแต่ว่าโดย
0: เราไม่แก้ตัวให้ว่ะอันนี
1: ้อันก็ไม่ได้แก้ตัวให้แต่อันคิดว่าเขาไม่ได้มีเจตนาไม่ดีใดๆ
0: เข้าใจแต่เจตนาไม่ดีหรือไม่รอบคอบของเขามาหลายเรื่องแล้วไงแล้วเรื่องนี้การอยากจะให้ไม่ได้ผิดแต่ไม่ใช่มันอย่าให้เป็นเงินคุณถือถุงยางชีพคุณนับหัวดิ
1: คือสิ่งนี้มัน
0: มองไม่ออก
1: มันไม่ได้เพราะคุณเป็นนายกรัฐมนตรี
0: อ่
1: ะเข้าใจป่ะสมมติว่าอ่านกับอ้อมไปแล้วอ่านหยิบให้ไม่ผิดไม่เป็นไรนะ
0: ที่ฝากไว้หน่อยเป็นภาคเอกชนอะไรอย่างเงี้ย
1: คุณทำไม่ได้
0: มันไม่ได้
1: ครับผม
0: อ่ะพูดแล้วเดี๋ยวอย่าขึ้น
1: คุณฟังค่ะไม่ขึ้น
0: ลงก่อนนะคะขอบคุณคุณผู้สนับสนุนที่รักของเราซึ่งโบก็แบบนั่งหน้าเลิกอยู่โบนี่เริ่มแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวโบท้ายรายการโบจะให้เราดูหน้าได้อันถอดแว่นใส่อันไอ้กระปุกนี่เขาเรียกอะไร
1: อ๋อจริงเหรอนี่นั่งฟังพี่อ่านพี่อ้อมไปแล้วนั่งแต่งหน้าไปอ๋อเลิศหนูดีอ่ะมีความสุขกับพี่ชอบ
0: อ๋อนี่
1: ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์
0: นี่ลองคุณละสีขาวด้วยเพราะว่าผิวหน้าเขาขาวเขาเป็นสาวเหนือนะเจ้า
1: อ่ะโอเคขอบคุณผู้สนับสนุนเดือนใหม่ของเรา
0: แทนแทนสตาร์ทมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคคาแรลอร่อยดีทุกคำแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันเจนี้อิ่มบุญอิ่มใจกับธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศไร่ทิพย์ยูอีคอฟเฮอร์เบิลมัลสเปรย์แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนาน
1: เบรกแป๊บเดียวค่ะ
0: ค่ะ
2: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคคาแรลสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟHerbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคน
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ไปเข้าศูนย์กัน
9: ศูนย
8: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน
11: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
12: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
11: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
12: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
11: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: 맞으러 사는데 잘라 나무 층층 뭐도 해요 다 필요하나요?
1: 호, 꼴리다테라
2: 마스크라 체디웨리 마스카 컨터니 야반 빠 수고이 매등 퓨리 아더리
1: 오, 니가 일본 다테라랍
3: Profile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยากขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้าน

จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้าน

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคาย
2: Green Morning Show
1: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟHerbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคน
3: หลังไมค์นี่หลายเรื่องมากอะ
4: เยอะมากจริงนะครับอ่ะก็ไอ้เรื่องอะไรประกันภัยพิบัติอ่ะก็เริ่ม1ตุลาเนาะก
3: ็
4: ค
3: ือ
4: เริ่มวันนี้
3: ค่ะส่วนคุณผู้ฟังที่ถามมาว่าไทยช่วยไทยไปต่อยังไงคะพี่อั๋นก็เลยใช้วิธีทดลองกดไปเลย
4: มันก็ง่ายนะ
3: เพราะโบอ่ะได้แล้ว 1,000 เข้าแล้วในขณะที่ได้มันก็แต่งหน้าไปด้วยโบไม่น่าจะถูกหวยวันนี้พี่ว่า
4: เอ้าทำไม
3: ไม่เพราะคนเราได้ทุกอย่างไม่ได้สวยแล้วเงินก็ได้แล้ว
4: อ๋อหมายถึงได้ไทยช่วยไทยพลาสแล้ว
3: ใช่ลาภขาจรของโบอาจจะไม่ได้
4: เขาต่อให้นะก็คือ2เดือนนี้ได้ 1,000 ถูกไหม
3: ได้ 1,000 พี่อ่านกดแล้วตอนเข้าไป
4: มันง่ายๆเลยมันอาจจะหมุนช้าหน่อยก็คือกดปุ่มเดิมแหละกดตึ๊กตึ๊กตึ๊กเข้าไปปั๊บเดียว2คลิกเองมั้ง
3: เพราะฉะนั้นใครที่ลองเข้าไปใช้จากครั้งที่แล้วไม่ได้อะไรแบบเนี้ยลองเข้าไปดู
4: กันนะฮะไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็เริ่มโครงการใหม
3: ่โอนเลย 1,000 บาทนะคะสำหรับ2เดือนถูกไหม
4: ใช่ครับส่วนเรื่องของน้ำท่วมไอ้ที่ผ่านมาก็ยังใช้หลักเกณฑ์เดิมคือ 9,000
3: ค่ะ
4: แต่ว่าถ่ายลงถ่ายรูปถ่ายทุกอย่างละเอียดนะฮะเขาก็จะมีมาตรฐานอยู่ลองเซิร์ชดูก็เจอหมดเลยว่าวิธีการต้อง
3: สำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนเป็นสำเนาใช่ไหมแล้วก็รูปถ่ายความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วไปยื่นที่เขตพอไปยื่นที่เขตเนี่ยเขตจะออกหนังสือรับรองแล้วจะเอาหนังสือรับรองจากเขตไปร่วมเป็นตัวยื่นอีกทีหนึ่งเพราะตอนยื่นจะต้องใช้6สิ่ง
4: ครับ
3: นะคะวันนี้พี่อ้อมฝันไปยังไม่รู้จะฝันอะไรดีเพิ่งฟังท้อแล้ว ตอนนี้อยากรู้ว่าอำนาจคนกดเซลล์บอดแคสต์ในประเทศกรุงเทพเนี่ยใคร
4: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จริงๆไม่รู
3: ้ช่วยไปหาคำตอบให้หน่อยเนื้อปะบางทีอยากรู้ว่ามันไปตรงจุดไหนอ่ะบางทีแบบจุดไหนอ่ะ เพราะว่าประเทศเราอ่ะองค์กรมันเยอะอ่ะแต่มันทำงานร่วมกันไม่ได้อ่ะ
4: ก็ใหญ่ทุกคนอ่ะ
3: คือองค์กรนี้ก็มีองค์กรนี้ก็มีองค์กรนี้ก็มีพอถึงเวลาระหว่างทางมันเชื่อมกันตรงไหนอ่ะประชาชนคือคนที่เสียหายอ่ะช่วยเห็นถึงประโยชน์ประชาชนบ้างนะคะอย่าเห็นประโยชน์กันเองคุณรวยกันแล้วอำนาจก็มีเยอะแล้ว
4: ครับ
3: ดูแลประชาชนบ้างเถอะค่ะเหมือนเวลาที่มาไหว้แล้วขอจะเข้าไปปกครองอ่ะ
4: นะอ่ะก็โอตอนนี้สารพัดเบอร์เลยอ่ะเบอร์ที่มันเป็นสายด่วนอ่ะแต่เขาไม่รู้ว่าโทรไปสายไหนแล้วเขาจะได้รับการช่วยเหลือจริงจังอ่ะเน
3: า
4: ะ
3: อยู่ที่ว่าจะเอาเรื่องอะไร
4: แต่ว่าอย่างล่าสุดคลังนะครับคุณเอกนิติตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับรวมมาตรการช่องทางช่วยเหลือไว้จุดเดียวประสาน7สถาบันการเงินเลยนะครับแล้วก็คปภช่วยทั้งพักหนี้เติมสภาพคล่องฟื้นฟูกิจการซ่อมบ้านทรัพย์สินนะครับอยู่ตรงนี้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องคลังนะรวมอยู่ตรงนี้จุดเดียวนะฮะก็มีการประกาศออกมานะครับมีธนาคารออมสินธกส.ธอส.ธนาคารอิสรามแห่งประเทศไทยธพว.เอ็กซิมแบงก
3: ์
4: บยส.รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคือคปภให้ข้อมูลช่วยเหลือตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่เบอร์1689กด1หรือกด4
3: ครับ
4: สามารถสอบถามได้เลย
3: ในขณะที่สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะบอกว่ากรณีผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและไม่สามารถทำงานได้อาจมีสิทธิ์ได้รับนะคะประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยค่ะเงื่อนไขมีสิทธิ์ได้รับเงินว่างงานตั้งแต่วันที่ผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้หรือนายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้และไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างเอกสารนะคะก็จะเป็นสปส. 201/7 อยากจังหนังสือรับรองการว่างงานจากนายจ้างนะคะหากผู้ประกันตนยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรเลขประจำตัวประชาชนขอให้ผู้ประกันตนแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากนะคะ แล้วก็ต้องมีขั้นตอนที่นายจ้างต้องดำเนินการด้วยยังไงก็ช่วยๆกันนะคะเพราะว่าอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนร้อยละ50ของนายจ้างรายวันครั้งละไม่เกิน90วันค่ะ
4: ครับผมนะฮะเห็นข่าวนี้ไหมฮะเรื่องที่ใจกลางโตเกียวฝนตกต่อเนื่องกันตามข่าวเขียนว่า36ตอนนี้34ตอนนี้36แล้วก็คือมันเลื่อยมาแล้วเขาบอกว่าจะยังตกต่ออีกหลายวันนะครับคือเขาบอกว่านะตอนนี้ประชาชนคือสุขภาพจิตเสียเลยคือฝนตกทุกวันมาเดือนกว่า
3: แต่เท่าที่ไปเช็คนะเขาบอกว่ามันไม่ได้ตกแบบเยอะแต่ตกเรื่อยๆตกหยุด
4: ตกรำคาญงี้เหรอ
3: คือตกมาให้ไปเลยอีกนิดเดียวเหมือนอังกฤษแล้วมั้งนะคะแต่ตอนนี้เวลาหมดแล้ว
4: จริงเหรอ
3: ใช่ค่ะพี่อ่านข้างนอกเขาขอไว้นะคะว่าให้ไปนะคะตอนนี้ข้างนอกเขากำลังบันทึกภาพอยู่แต่เขาไม่ได้บันทึกภาพเรานะครับบันทึกภาพโบแต่งหน้า
4: อ๋อบันทึกโอเค
3: การที่โบแต่งหน้าไปด้วยทำงานไปด้วยเป็นมิติใหม่ของการทำงานกรีนมอร์นิ่งโชว
4: ์นี่ผมอ่านปากคุณสุธินาถออกเลยคุณสุธินาถบอกว่าก่อนแต่งกับหลังแต่งไม่มีต่าง
3: ใช่ว่าไม่ใช่แล้วล่ะตอนพี่ต๊อกถ่ายพี่ต๊อกเอากล้องบังหน้าอยู่แล้ว
4: จริงเหร
3: อนี่ชอบเต้าไปเรื่อย
4: ต่างสิเขาอุตส่าห์ใช้เครื่องสำอางเขาเปลืองนะมันมีต้นทุนนะพี่ต๊อกเข้าใจป่าวมันมีต้นทุนนี่เขาใช้เวลานะในการแต่งเนี่ย
3: แล้วเขาใช้เวลางานนะ
4: ใช้เวลามากด้วยนะแต่งหน้าแล้วแต่งเยอะนะกว่าจะได้อย่างเงี้ย
3: ไม่วันนี้หน้ามันซีดเมื่อเช้ามาไม่ทันหน้ามันเลยซีดเลยเจ้าโบ
4: ครับผมขอบคุณผู้สนับสนุน
3: จ้ะคนละคนเลยอันเธอดูเมื่อเช้ากับตอนนี้ดิ
5: ย
3: ัง
5: ไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จ
3: นี่ขนาดยังไม่เสร็จนะ
4: นี่ใครอ่ะนี่ถ้าไม่พูดแล้วพี่ไม่ได้ยินเสียงพี่จำไม่ได้เลยนะพี่นึกว่าโบธนากร
3: สุรัตนวดีฉันยังโอเคเป็นไอ้โบธนากรเลยผมนี่ก็ยาวอยู่
4: ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับสตาร์ทมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคกาเรตอร่อยดีทุกคำแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันเจนี้อิ่มบุญอิ่มใจกับธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศไร่ทิพย์ยูอีคอฟเฮอร์เบิลเมาส์สเปรย์แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานครับ
3: ค่ะ
4: ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกการติดตามในทุกช่องทางด้วยนะครับขอบคุณอ้อมและก็พรุ่งนี้เจอกันนะครับสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: Green Morning Show โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคกาแรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ UE Coff Herbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code
6: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
7: พอรู้ว่าอายุยิ่งเยอะยิ่งสร้างโคคิวเทนน้อยลงใช่ไหมครับเลยทำให้ร่างกายเราเนี่ยอ่อมง่ายเพลียบ่อยผมนี่รีบไปหาข้อมูลเลยว่าอาหารอะไรที่จะช่วยเติมโคคิวเทนได้บ้าง
6: แล้วเจออะไรบ้างล่ะคะพี่โบ
7: เขาบอกว่าอาหารที่มีโคคิวเทนสูงที่สุดนะครับจะอยู่ในกลุ่มเครื่องในสัตว์รองลงมาก็คือเนื้อแดงแต่หมอก็เคยบอกใช่ไหมครับว่ากินมากไปก็ไม่ดีอ่ะ
6: ถูกต้องค่ะเผลอๆก่อนจะได้โคเอนไซม์คิวเทนอาจจะได้ไขมันอิ่มตัวกับคอเลสเตอรอลแถมมาด้วยนะคะทริคง่ายๆแค่สลับไปเน้นปลาทะเลไขมันดีอย่างแซลมอนซาบะหรือฝั่งที่กินพืชถั่วเปลือกแข็งอะโวคาโดบล็อกโคลี่ควบคู่ไปกับการทานอาหารที่หลากหลายแค่นี้ก็ช่วยให้ร่างกายสามารถสร้างแล้วก็รักษาโคเอนไซม์คิวเทนไว้ใช้ได้ยาวๆแล้วค่ะ
8: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทน plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้ครบรอบ28ปีคามิโลซานเอ็มช่วยบรรเทาเจ็บคอ
3: พี่สีไม่มีใครว่า
4: เธออย่าเพิ่งกวนฉันมีลูกค้าใหม่วันนี
3: ้เธอก็เต็มที่ฉันก็รีวิว
4: ฉันมีลูกค้าใหม่เข้าใจไหม
3: ต้อนรับตบมือต้อนรับก่อน
4: คามิโลซานเอ็มโอ้โหนี่คนเริ่มต้นอย่างนี้ PR ของเราโอ้โหช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนทุกวันจริงๆนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ฝนตกบ่อยเลยเราเห็นอยู่นะบางคนอาจจะต้องเดินทางด้วยเสี่ยงโดนฝนตักฝนเจออากาศชื้นถ้าเป็นหวัดขึ้นมาก็อาจจะไม่สบายได้มีอาการระคายคอแล้วก็เจ็บคอร่วมด้วยนะครับใครที่รู้สึกไม่สบายคอหรือมีอาการเจ็บคอขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่าปล่อยให้อาการแบบนี้มันรบกวนชีวิตของเราอย่ารอให้เป็นหนักขึ้นด้วยมีตัวช่วยที่อยากแนะนำให้รู้จักกันนั่นคือคาเมโลซานเอ็มครับสเปรย์พ่นคอเยอรมันค คาโมไมล์ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอจากอาการอักเสบในช่องปากและลำคอได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้ง่ายพกพาสะดวกติดกระเป๋าไว้เลยหยิบใช้ได้ทันทีที่มีอาการเจ็บคอนะครับและปีนี้ก็เป็นปีพิเศษของคาเมโลซานเอ็มนะฮะครบรอบ28ปีพอดีเขาเลยมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากทุกคนให้ได้ซื้อกันในราคาพิเศษครับตอนนี้คาเมโลซานเอ็มราคาเพียง159บาทเท่านั้นนะฮะหาได้เลยที่ร้านขายยาชั้นนำทั้ง Boots Watsons Peel Extra Plus Tops Care ร้านยากรุงเทพและ Lab Pharmacy นะครับตลอดเดือนตุลาคมนี้นะฮะใครที่เริ่มมีอาการเจ็บคอสามารถพกคาเมโลซานเอ็มติดตัวไว้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยได้เลยครับ
1: คาเมโลซานเอ็มโปรพิเศษ159บาทหาซื้อได้ที่บูสต์วัตสันเพรียวและร้านยาเอ็กซ์ตร้าพลัส
5: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการแรด
8: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
10: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
11: Close-up shot
12: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคคนกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Close up shot
5: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบต้องนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
2: อมแล้วชื่นใจ
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
6: ใช้ Re-B Fort วิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
7: Legalos อาหารหมาแมวเกรดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
8: Regalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: เวลา8นาฬิกา

0: 8โมงเช้านะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันติดตาม Green News ด้วยกันต่อนะคะก็ตอนนี้ใครที่อาจจะมีความเชื่อนะคะจากที่เราเห็นว่าน้องหมาที่เขาเข้าร่วมภารกิจทางความมั่นคงจะต้องเป็นสุนัขตัวใหญ่ๆเท่านั้นนะคะเราจะต้องปรับภาพในหัวใหม่แล้วคุณผู้ฟังแล้วก็ความเชื่อที่ว่าหน่วยงานที่มีรูปแบบกึ่งทหารไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นกับประชาชนได้นะคะเพราะว่าตอนนี้บอกว่าภาพจำเดิมๆเปลี่ยนไปแล้วเพราะถึงแม้ว่าตัวจะเล็กแต่เขาทำภารกิจยิ่งใหญ่มากนะคะเรื่องราวของชิวาว่าหนัก7กิโลกรัมสูงเพียงแค่21เซนติเมตรนะคะก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของกองกำลังพิทักษ์ชาติของเม็กซิโกนะคะเรียกได้ว่าอุปกรณ์จัดเต็มกันเลยทีเดียวทั้งแว่นตากันลมเสื้อกั๊กที่ตัดเย็บพอดีตัวนะคะหมวกนิรภัยแล้วก็มีกล้องติดหัวขนาดเล็กโดยเจ้าหน้าที่กองกำลังพิทักษ์ชาติของเม็กซิโกนะคะเขาบอกว่าชิวาว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้ถูกฝึกมาเพื่อจะเป็นเพียงแค่มาสคอตสร้างสีสันเท่านั้นนะคะแต่ว่าน้องได้รับการฝึกฝนสำหรับภารกิจค้นหาแล้วก็กู้ภัยด้วยนะคะก็คือกองกำลังพิทักษ์ชาติเขาบอกว่ามักจะไปปรากฏตัวในพิธีการต่างๆของบ้านเมืองกิจกรรมในโรงเรียนแล้วก็โครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าเจ้าชิวาว่าเนี่ยช่วยปรับภาพลักษณ์ของกองกำลังพิทักษ์ชาติซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองทัพบกให้ดูมีความนุ่มนวลแล้วก็เข้าถึงง่ายขึ้นนะคะ
1: ชิวาว่าไง
0: อันนี้เป็นชิวาว่าที่อายุประมาณ
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นๆก่อน
0: สักอยู่มา15ปีแล้วว่าชิวาว่า
1: เบาได้เบาเบาได้เบา
0: อ๋อไม่ถึงหรอปุ้มบอกไม่ถึงอ๋อไม่ถึงพี่เป้หรือว่าชิวาว่า
1: ชิวาว่าก่อนชิวาว่า
0: ชิวาว่า
1: น่ารักน่ารัก
0: ก็คือกองกำลังพิทักษ์ชาติของเม็กซิโกอะไรเงี้ยเขาเอาชิวาว่าแบบว่ามาทำเป็นเหมือนแบบว่าทำภารกิจด้วยอารมณ์เหมือนแบบเป็นแบบสุนัขตำรวจสุนัขทหารอะไรแบบเนี้ยเออแต่เพราะปกติแล้วอะ

0: อันนี้แหละมันสุดยอดแล้วเออ
1: วันนี้มันเกิดคลื่นกินเวฟพอดีไง
0: แฮปปี้เบิร์ธเดย์กรีนเวฟนะคะเราก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยเหมือนกันนะคะ
1: มีคนคาดหวังว่าจะได้ฟังเสียงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ประสานเสียงของเรา2คนเนี่ยเขาส่งมาปุ๊บอย่ามาฮือสิปุ๊บอ่านดินี่เห็นไหมนี่นี่คุณฮะ
0: เอาอย่าง
1: น
0: ี
1: ้อะไร
0: ในเมื่อเป็นวันเกิดของ Green Wave วันนี้ก็คือถือว่าเป็นวันพิเศษขึ้นมาหน่อยสองคนไม่ได
1: ้ปุ๊บต้องประสานด้วย
0: 3คนเท่านั้น
1: ปุ๊บมาแล้ว
0: ปุ๊บนี่ร้องเพลงเพราะนะ
1: เอาตรงไหนวะพ
0: ่อปุ๊บ
1: มาแล้ว
0: อย่าให้พี่เป้ประมาทเราต้องทำให้เขาเห็นว่าเราสามารถร้องได้อะ
1: แกทำเสียงชิบะว่าก็ได้เมื่อกี้
0: ไม่ใช่แมวเนี่ยเราอะวันดีๆอ่ะแทนที่จะให้มันเป็นวันดีๆสดชื่นสดใสทั้งวันเรายังจะไป
1: สดใสเสียเลยก็สดใสอยู
0: ่เออแล้วยังจะให้มาร้องเพลงอีกเออวันดีๆสดใสของทุกคนก็คือล่มสลายหมดวันนี้
1: อ้าวเนี่ยมีเขารอเราฟังเนี่ยพร้อมฟังประสานเสียงละเนี่ยเหรอเนี่ย
0: สุนิสาไปไหนอะภูวนาด้วย
1: อันนั้นมันแบบแนวที่มันดีเกินไงเราก็ต้องเอาแนวแบบว่าที่หาฟังยาก
0: ก็เลยก็ลาดไปเลย
1: ใช่สิเอาหาฟังยากสิ
0: อะไรดีๆอ่ะเราฟังมาเยอะแล้วอ่ะลองฟังอะไรที่ก็เลวก็ลาดดู
1: เอาประโยคสุดท้ายแล้วนะ3 2 1 Happy birthday to you 35ปีแล้วครับกรีนเวมีความสุขกันมากๆนะขอบคุณคุณผู้ฟังนะฮะมีเราถึง35ปีเพราะคุณผู้ฟังนี่แหละ
0: ใช่ไหมเหนียวแน่นหนึบมากๆเลยแล้วก็แบบอยู่เป็นเพื่อนกันมีอะไรสุขทุกเล่าสู่กันฟังหมดไม่พอใจเกลียด
1: มาระบายลงตรงนี้ได้ทุกวันทุกเวลา
0: อะไรอย่างเงี้ยชื่นชมยินดีทุกอย่างทุกอารมณ์ทุกสภาพอารมณ์
1: ขอบคุณที่รับฟังกันเสมอมานะฮะมีคนบอกว่าถ้าเอาพี่อ่านมาร้องเดี๋ยวต้องเป็นแบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์แบบลีลาดนะคะ
0: ชื่ออะไรฉันจดชื่อให้อ่านก่อน
1: โอเควันนี้เราจะแฮปปี้ไปด้วยกันนะฮะคุณผู้ฟัง

0: รมทั่วประเทศ
1: Green Wave Happy Anniversary
2: ติ๊กเกอร์นะครับผมอยู่กับ Green Wave มาทั้งชีวิตครับแล้วผมรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วจริงๆ Green Wave เป็นคลื่นเป็นสื่อเป็นสถานที่นึงที่มอบความสุขมอบโมเมนต์ดีๆมอบเพลงเพราะๆให้คนไทยได้ฟังขอบคุณที่มอบความสุขให้ทุกคน Thank you Happy Birthday

0: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่ Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย
1: 35ปี Green Wave ครับพอดีมีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ตรงนี้พอดีพี่สิงห์ที่ก่อนเลยพี่สิงห์เราพูดเล่นหน่อยเกี่ยวกับ Green Wave หน่อยแล้ว35ปีแล้วนะพวกเราอะ
2: ครีมเว็บอยู่มาได้นานขนาดนี้เพราะคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณค่ะ
1: โอ้โหสั้นๆเดี๋ยวได้เจอความค่ะสิงสวยไหมล่ะนี่แหละพี่สิงที่เราเอ่ยถึงอยู่บ่อยๆนะฮะผู้ชมของเรานะครับโอเควันนี้35ปีของคุณผู้ฟังนี่คือเราดีเจของพวกเราที่อยู่กับคุณผู้ฟังมายาวนาน35ปี
3: รายการ
1: ดีเจเป้เสียงใสๆ

วิ่งเข้าวิ่งออกนะฮะใครที่ดูกล้องก็คงจะเห็นว่าพี่เป้แวบมาแล้วก็แวบไปแวบมาแล้วก็แวบไปนะพอดีโอ้ทางสมาชิกไทยเขาว่าน่ารักนะครับเขาก็มาอวยพรวันเกิดนะฮะกับทางกรีนเว็บเราเนี่ยนะโอ้แต่เช้าเลยคุณฟังเมื่อกี้ก็เลยวิ่งไปรับแขกมานะฮะคุณฟังครับนะฮะเราอยู่ด้วยกันตรงนี้เนาะมา35ปีแล้วนะฮะคุณฟังขอบคุณนะครับหลากหลายข้อความที่ส่งมาอวยพรกันอยู่ตรงนี้นะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะกรีนเว็บเป็นคลื่นที่ดีที่สุดมีผู้ฟังมากที่สุดสิ่งที่ขาดไม่ได้มีดีเจที่น่ารักสดใสแบบนี้ตลอดไปนะคะ35ปีแล้วค่ะซื้อลอตเตอรี่แล้วค่ะโอ้ยเพียงเดี๋ยวซื้อด้วยแต่ขอให้มันได้เนาะขอให้มันโดนนะโอ้ยนะฮะมีความสดใสมากๆนะคะทีมงานดีเจน่ารักทุกคนเลยค่ะโดยเฉพาะพี่เป้นะคะดีเจสดใสนะคะนะโอ้ขอบคุณมากครับหลากหลายมากอาจจะอ่านออกอากาศได้ไม่หมดนะครับคุณผู้ฟังแต่ก็นั่งอ่านหลังไมค์แล้วมีความสุขมากนะครับสิ่งที่ส่งถึงกันและกันแบบนี้นะครับเมื่อกี้ตั้งใจที่จะเปิดเพลง Mr. Everything กะว่าจะมาพูดเข้าก่อนแหละไม่ทันรับแขกอยู่เงี้ยนะคืออยากจะบอกว่าขอเป็นมิสเตอร์เอฟรี่ติ้งให้กับคุณผู้ฟังนะฮะในทุกๆวันนะครับกับที่นี่กรีนเวฟนะครับถ้าไม่มีคุณผู้ฟังก็จะไม่มีกรีนเวฟมาจนถึงทุกวันนี้นะครับจริงๆครับนี่คือความรู้สึกของพวกเรากับเราทีมงานที่ทำงานด้วยความรู้สึกแบบนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วมีเธอถึงจะได้มีฉันแบบนี้เรามีกันและกันแบบนี้นะครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมายาวนานและตลอดไปเนาะ

ข้อความที่ส่งมาสั้นๆนะครับแต่ก็ได้ใจความมากๆนะฮะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันในทุกช่วงเวลาสุขทุกข์หัวเราะร้องไห้เราเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะครับงั้นวันนี้สิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทนะครับพี่เป้พร้อมแจกให้กับคุณผู้ฟังด้วยแหละละฮะก็เราอยู่ด้วยกันเราก็ผูกพันกันมาเนาะจะกี่ปีก็แล้วแต่นะครับมันก็ต้องมีช่วงเวลาไหนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นประสบการณ์ความทรงจำนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของ Green Wave บางคนก็อาจจะมีความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องของการกดหาบัตรคอวันนั้นไลน์ไม่ได้สักทีกดจนมืองอีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ส่งประสบการณ์ใดๆนะครับมาบอกกันแล้วกันนะฮะคุณผู้ฟังทิ้งเอาไว้แล้วเดี๋ยวพี่เป้จะได้ดอมหาผู้โชคดีแจกให้นะครับบางคนก็คือแบบว่าเฮ้ยได้มาร่วมงานกิจกรรมนะฮะกับ Green Wave ไปตรงโน้นต่างจังหวัดไปต่างประเทศด้วยกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับประสบการณ์ร่วมนะครับหรือว่าการกดโทรศัพท์หรือการขอเพลงหรือการเจอกันในงานของ Green Wave แล้วก็เป็นคู่รักกันขึ้นมาามันเคยมีนะพี่เป้เคยได้ยินมาแบบนี้นะครับอะไรแบบเนี้ยประสบการณ์เหล่านี้นะครับก็ส่งข้อความมาบอกกันณวันนี้ตอนนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่เป้แรนดอมหาผู้โชคดีแจกให้กับสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทครับ

นักอ่านประสบการณ์ต่างๆนะฮะเกี่ยวกับคินเว็บของคุณผู้ฟังเราชื่นใจอย่างบอกไม่ถูกจริงๆนะฮะโอ้บางคนก็อยู่กับเรามายาวนานมากๆนะฮะอย่างข้อความนี้เขาบอกว่าเคยพาคุณสามีกับลูกๆ2คนไปสัมภาษณ์กับคุณเอกกฤษณาวรินทร์ยุคพี่เอกอะเอาสิอะเพื่อจะได้ไปดิสนีย์แลนด์ที่ฮ่องกงอะค่ะแต่อดไปแง่ๆโอเอ็ดดูโอ้เนี่ยอ่านแล้วมันก็แบบว่านะโอ้เราได้ย้อนภาพกลับไปนะฮะในกิจกรรมต่างๆเนาะที่เราเคยมีกันมาของ Green Wave นะครับฟัง Green Wave ตั้งแต่ปวช.จนตอนนี้อายุ47ไม่เคยได้รางวัลอะไรเลยได้แต่ส่งข้อความค่ะฮ่าเอ็นดูตัวเองโถงแน่อย่าท้อเนาะส่งต่อมันต้องมีสักวันหนึ่งนะฮะว่าอาจจะต้องได้ของรางวัลกันบ้างแหละเนาะนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นความสุขเนาะทางกายทางใจของพวกเรานี่แหละนะครับโอ้อันนี้ประสบการณ์กับกันเวฟว่าน่ารักน่าเอ็นดูพี่เป้อ่านคอมเมนต์หนูออกไมค์ค่ะเป็นประสบการณ์อีกหนึ่งประสบการณ์นะน่ารักมากเลยที่ส่งกันมาขอบคุณมากนะครับส่งทิ้งไว้เลยเดี๋ยวพี่เป้จะรันดอมหาผู้โชคดีแจกให้ทุกอย่างครับอะไรที่เกิดขึ้นกับ Green Wave นะเราก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ร่วมกันนะครับแค่คุณฟังก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ร่วมกันตรงนี้นะครับขอแค่ส่งมานะครับอย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะครับเดี๋ยวรันดอมหาผู้โชคดีให้ครับ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ถามตรงๆที่หมอบอกว่าพออายุเริ่มเยอะร่างกายก็จะสร้างโคคิวเทนน้อยลงแบบนี้ถ้าพี่เป้กินอาหารที่มีโคคิวเทนมันจะไปสร้างโคคิวเทนเติมเข้าเซลล์ได้พอจริงๆเหรอหมอ
1: ตอบตรงๆเลยว่าถ้าจะเติมให้เข้าเซลล์ได้พลังงานเต็มๆอย่างเทียบเท่าตอนวัยรุ่นแล้วก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นค่ะพี่เป้เพราะอาหารแต่ละมื้อมีโคเอนไซม์คิวเทนก็จริงจากธรรมชาติแต่ร่างกายต้องเติมวัตถุดิบให้เต็มเพื่อให้ตับได้เอาไปใช้ในการสร้างโคเอนไซม์คิวเทนต่อตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นอย่าลืมเติมสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้โคเอนไซม์คิวเทนถูกทำลายได้ไวเกินด้วยค่ะพี่เป้
2: อ
1: ๋
2: อเข้าใจละมิน่าล่ะวัยทำงานอย่างเราถึงต้องเน้นทั้งกินดีพักผ่อนดีแล้วก็มองหาตัวเสริมนะครับให้ถูกจุด พี่เป้เก็ตละ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทน plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี
3: ้ Good news
4: คุณผู้ฟังฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เริ่มต้นแล้วนะ1 2 3 4 4วันเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่อยากจะครอบครองรถยุโรปในฝันนะครับ BMW แล้วก็ Mini นั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือราคาเนี่ยฮะสุดคุ้มค่าที่สุดที่สุดของที่สุดเลยนะครับใน4วันนี้แหละ1 2 3 4ตุลาคมนะครับที่วันแบงคอกชั้น G Zone The Stories นะครับคุณจะได้พบกับมหกรรมรถ BMW แล้วก็ Mini Used Car หลากหลายรุ่นในงานเดียวนะครับซึ่งรถยูสที่เขาคัดสรรมาแล้วจาก BMW Group ประเทศไทยนะครับทั้งป้ายแดงไม้น้อยป้ายขาวราคาดีนะฮะกับงาน BMW and Mini Used Car Expo นะครับในทีม Oktoberfest นะครับที่ยกขบวนพาเหรดนะครับที่สุดของรถยนต์จากเยอรมันแล้วก็อังกฤษนะครับสะท้อนความภาคภูมิใจที่ได้สรรสร้างสมรรถนะและก็ความสนุกในการขับขี่สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ครอบครองแล้วก็ขยายนะฮะการรับรองคุณภาพนะครับบนมาตรฐานระดับโลกนะครับ Extended Warranty 1ปีเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับการขับขี่ในทุกเส้นทางด้วยนะครับและพิเศษที่สุดมากๆก็คือเฉพาะลูกค้าที่ซื้อรถภายในงานนะครับ 1-4 ตุลาคมนี้ที่วันแบงคอกนะครับแล้วก็ส่งมอบรถเนี่ยภายในเดือนตุลาคมนะครับรับไปเลยนะครับ iPhone 18ครับว้าวเป็นไงแต่สำหรับคนที่พลาดงานนี้นะครับก็ยังมีการรับข้อเสนอสุดพิเศษ Extended Warranty 1ปีได้ตลอดทั้งเดือนตุลาคมนะฮะของปีนี้ด้วยนะครับที่ BPS และ Mini นะฮะNext Dealer ทั่วประเทศถ้าเกิดว่าคุณกำลังมองหารถยนต์คันโปรดคันในฝันนะรถยุโรปนะครับสักคันหนึ่งไม่ควรพลาดงานนี้เลยนะครับ BMW and Mini Used Car Expo นะครับให้คุณได้เฉลิมฉลองกับ BMW แล้วก็ Mini ในราคาสุดพิเศษจริงๆครับ
0: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่ Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย
5: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
6: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
6: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

พื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: กอกเกลียวเขียวปวดเป้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark
7: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
8: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
9: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
10: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
11: เป้งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
12: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
13: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย

0: ขอบคุณมากนะครับส่งประสบการณ์ต่างๆกับกรีนเว็บมากันให้ได้อ่านเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอันนี้ปลื้มใจมากนะฟังกรีนเว็บมาตั้งแต่ยุคนู้นเลยครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าเคยต่อคิวซื้อบัตรกรีนคอนเสิร์ตครั้งที่1ดูดิที่ร้านดีเจสยามโอ้แม่เจ้าภาพบรรยากาศตามมาเลยเนาะแถวยาวข้างไปหลายซอยมีเด็กวัยรุ่นมาเดินถามว่าทำอะไรกันคะก็เลยบอกเขาไปว่าต่อแถวต่อคิวซื้อบัตรเบิร์ดพูดแค่นี้เขาตื่นเต้นนะแต่พอบอกว่าเบิร์ดกับฮาร์ดเขาก็ถามแต่ว่าอุ้ยใครอะคะในยุคนู้นเนาะแต่ยุคอย่างเราอะอุ้ยเพียบค่ะวันนั้นซื้อบัตรไม่ได้นะครับเพราะว่าร้านแตกจำได้จำได้ที่มีข่าวกันเนาะโอ้โหแบบว่าล้นหลามมากๆนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเนี่ยฮะรื้อฟื้นความทรงจำได้ดีเหลือเกินเคยโทรติดตกใจวางสายค่ะสมัยพี่เป้ก็เป็นคนฟังพี่เป้ก็เคยเป็นแบบนี้นะโทรติดแล้วตกใจซื้อที่บ้านซื้อรถคันใหม่นะสิ่งแรกที่ถามเซลล์คืออะตั้งคลื่นวิทยุตรงไหนอะแล้วเราก็ตั้ง 106.5 นี่ตั้งแบบนี้4คันนะคะนะโอ้ดูแต่ละประสบการณ์สิน่ารักไปหมดเลยนะครับนั่งอ่านแล้วเพลินมีความสุขมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆนะครับแต่หนึ่งผู้โชคดีของเราวันนี้ได้แก่ป้ายสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณตั้งเหรอฮะ
1: ดังครับ
0: อ๋อคุณดังขอไปสายตาพี่เป็นสั้นโอเคคุณดังคุณดังเป็นไงบ้างฟังกรีนเว็บกรีนเว็บมายาวนานแค่ไหนเอ่ย
1: น่าจะเป็นช่วงตั้งแต่สมัยเอ็นทรานนะครับตั้งแต่ปี37 36แต่เท่านั้นนะครับ
0: โอ้โหแรกๆเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหนี่อยู่กันยาวนานมากเลยคือยังไงฮะนี่คือตั้งแต่เอ็นทรานฟังมาตั้งแต่ยุคนั้นนะฮะจน
1: ใช่ครับ
0: จนมีช่วงหายไปไหมมีช่วงหายแวบๆไหม
1: ไม่หายครับตั้งแต่สมัยมหาลัยโควิดน้ำท่วมฟังครบทุกวิกฤตเลยครับ
0: โอ้โหตายแล้วคุณผมขออนุญาตนะปรบมืออย่างชื่นใจมากปรบมือไปกุมหัวใจไปอยู่กันยาวนานขนาดนี้อยู่กันแบบว่าในทุกๆช่วงเวลาเลยแหละฮะมีอะไรอยากจะบอกกรีนเว็บไหมครับ
1: อยากจะขอบคุณครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาอย่างยาวนานครับ
0: ทำไมถึงเลือกที่จะอยู่กับกรีนเว็บมายาวนานแบบนี้ทุกช่วงเวลาครับ
1: รู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวหนึ่งนะครับที่เราอยู่คู่กันมาตลอดครับ
0: ขอบคุณมากครับประโยคนี้ทัชใจมากนะฮะเราเป็นครอบครัวด้วยกันเนาะเนาะเราก็อยู่เป็นเพื่อนพี่น้องเป็นญาติสนิทมิตรสหายอยู่ด้วยกันมาแบบนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่วันนี้ส่งข้อความมาแล้วก็ถึงแม้ว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดก็ยังไม่หายกันไปไหนนะครับก็อยู่ด้วยกันตรงนี้ขอบคุณมากคุณดังนะฮะขอบคุณจริงๆวันนี้ได้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทไปนะครับแล้วก็ได้เลือก1เพลงเลือกเพลงอะไรไว้ครับ
1: ผมเลือกของพี่มอสไว้นะครับ
0: ครับ
1: จำชื่อเพลงไม่ได้บอกน้องหลังไมค์ไปละ
0: เพลงเกี่ยวกับเบิร์ธเดย์ใช่ไหม
1: ใช่
0: วันของเธอได้เลยดิพี่เป้เปิดให้ขอบคุณมากครับคุณดังครับ
1: ครับผม
0: มีความสุขกับกรีนเว็บตลอดไปนะครับโหน่ารักมากน่ารักมากฟังแล้วชื่นใจมากขอบคุณทุกข้อความด้วยครับขอบคุณบูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทนะครับแล้วก็ทิปสแน็คนะครับประกันพอดีคำนะจากทิพยะประกันภัย

0: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัยถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
1: สมัครหรือยังสมัครหรือยังต้องสมัครนะครับสมัครเป็นสมาชิกแชมเปี้ยนคลับกันครับคุณผู้ฟังคุ้มค่าคุ้มค่าแบบจัดเต็มคุ้มค่าแบบจัดเต็มแบบหนักจริงๆนะฮะคือถ้าเกิดว่าเราซื้อผลิตภัณฑ์ของถุงขยะแชมเปี้ยนใช่ไหมครับแล้วเราก็จะได้คะแนนมาสะสมพอสะสมคะแนนเสร็จปุ๊บเอาไปไงเอาไปซื้อต่อได้คุณผู้ฟังจริงๆนะฮะนี่คือถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูนะครับเราสามารถซื้อผลิตภัณฑ์นะครับของถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแบบใดราคาเท่าไหร่สะสมคะแนนได้หมดนะครับแล้วก็ซื้อสามารถนะครับสามารถซื้อผ่านทางช่องทางของออฟไลน์ออนไลน์นะครับของทางร้าน Modern Trade ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ Champion Bags Official Shop นะครับใน Shopee Lazada แล้วก็ TikTok Shop ด้วยนะครับรวมไปถึงช่องทางของ Champion เองนะครับที่ www.championbags.com นะครับ bags มี s นะครับคุณผู้ฟังหรือทาง LINE OA ของถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับแอด LINE ได้เลยที่@นะครับมีแอดด้วยนะแอด Champion Bags นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสมัครสมาชิกวันนี้ใช่ไหมครับเราเป็นสมาชิกใหม่ใช่ไหมครับเราก็จะรับทันที200คะแนนเว้แล้วยังได้อีกนะฮะได้คูปองส่วนลดอีก100บาทนะเป็นไงแล้วก็ทุกๆยอดซื้อ3บาทรับ1คะแนนคะแนนรวมปุ๊บนะฮะสามารถเอาไปช็อปต่อได้ทันทีกับ Champion Club นะครับซื้อทุกครั้งสะสมทุกยอดยิ่งซื้อยิ่งขุ้มนะครับสมัครเลยคุณผู้ฟัง LINE OA นะฮะ @championbags นี่นะครับแล้วก็รีบโหลดรีบสะสมคะแนนกันกับแชมเปี้ยนคลับนะครับซึ่งเดี๋ยวอีกไม่นานครับนะฮะไม่นานไปเราจะมีกิจกรรมนะฮะกับบิลกินโอ้ได้ใกล้ชิดกับบิลกินแบบว่าสนิทกันละนะงานนี้นะฮะเดี๋ยวตามฟังกินเว็บต่อนะครับเราจะได้รู้กันว่ากิจกรรมมีเมื่อไหร่อย่างไรนะครับกับถุงขยะแชมเปี้ยนครับหอมนะหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
0: ถุงขยะแชมเปี้ยนกลิ่นใหม่ My Sunshine ร่วมดีไซน์โดยบิลกินหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงขยะแชมเปี้ยน 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีข

0: เดลต้าเอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: มาเจอเซนันเดชาหลอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหี่ยวถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
3: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
4: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์ก์คอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเกยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
3: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ไฟเชฟ
1: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเรา PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: เดี๋ยว
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย์
6: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าวว้าว
1: Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ิ้งชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: จ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
0: ฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: E20 S-Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรจัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: ถังพักน้ำที่บ้านล้างครั้งล่าสุดเมื่อไหร่6เดือนครั้งกำลังดีเลยครับการประปานครหลวงห่วงใยพร้อมดูแลทุกเรื่องน้ำให้คุณมั่นใจด้วย One Stop Water Services by MWA บริการล้างถังพักน้ำสำรวจและซ่อมท่อประปาโดยทีมช่างผู้ชำนาญจองเลยผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
0: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
4: ้โอ้ข้อความจากคุณผู้ฟังลุ้นหลามากนะครับก็ย้อนความทรงจำกันเนาะ
5: ชื่นใจนะ
4: เอออ่านแล้วมันก็ชื่นใจจริงๆแล้วเราก็จะทำให้เรานึกได้ว่าอ๋อเราไปโครงการนี้มาเราไปทริปนี้มาเราไปด้วยกันมาอะไรอย่างเงี้ย
5: จำได้จริงป่าว เอาดี
4: จำได้ว่าไปด้วยกันแต่บางทีจำชื่อสถานที
5: ่
4: ชื่อสถานที่จำไม่ได้เฉย
5: เนี่ยเนี่ยไปตรงนั้นน่ะที่มันเป็นทางปั่นจักรยานยาวๆอ่ะแล้วก็อะไรอ่ะ
4: คือพอดีคุณรุ่งฟ้าก็ส่งมาบอกว่าแฮปปี้35ปีกรีนเวฟนะคะทุกวันนี้รูปถ่ายที่ตอนเราไปร่วมปั่นจักรยานกับกรีนเวฟยังอยู่ในห้องนั่งเล่นอยู่เลยอย่างเง
5: ี้
4: ย
5: แ
4: ล้
5: วเราก็อุ๊ย
4: เขาไปปั่นกับผมแน่เลยว่าผมไปตรงนี้มาไอ้ตรงเนี้ยไอ้ที่มันมี
5: เนี่ยที่มันเป็นที่ปั่นจักรยานยาวเราก็แบบพยายามนั่งนึกช่วยบางกระเจ้า
4: บางกระเจ้าใช่อันนั้นใช่เลย
5: แต่คุณผู้ฟังเขาจะส่งข้อความมาเพิ่มว่าอ๋อคนละทริปครับ
4: ไม่จริงอ่ะมันมีทริปนั้นแหละที่ปั่นจักรยาน
5: หรือเปล่า
4: จริงทริปนี้เลยที่ไปด้วยกันเนี่ย
5: ส่งมาคอนเฟิร์มให้มั่นใจหน่อยว่าเป็นชุดเดียวกันนะคะคุณผู้ฟัง

0: พยายามทำเสียงฉลาดเสียงไง
1: บางทีอ่ะมันไม่ต้องทำอะไรก็ได้
2: แต่มีส่วนร่วม
1: ฟังเฉยๆก็ถือว่ามีส่วนร่วมแล้วฉลามตัวเป็นๆที่ตอนนี้อันนี้ฉลามหรือว่าสิงโต
0: ฉลาม
1: เธอตอนนี้กลายเป็นกระแสที่อยู่ในความสนใจของชาวเกาหลีใต้มากๆเลยนะเป็นฉลามที่เขาบอกว่านางว่ายเข้ามาเกยตื้นบริเวณท่าเรือปูซานตั้งแต่18กันยายนที่ผ่านมา
0: แล้วเขาไปออกไปเงี้ยเหรอ
1: เออแล้วเมื่อวานน่ะเออทางการเมืองปูซานเขาบอกว่ามีคนหลั่งไหลมาดูฉลามตัวนี้แล้วนะแต่ว่ากี่คน
0: จะบอกแสนน่าจะมากกว่าแสนเปล่า
1: 600,000
0: นี่ไง
1: เออ
0: คือเขาคงแบบตื่นนะเนาะตื่นเต้นนะ
1: ตื่นอะไรสักอย่างนึงเออหัวฉลามตัวนี้ลำตัวยาวประมาณ3.5 เมตรนะคะถูกพบครั้งแรกบริเวณทางน้ำแคบๆของท่าเรือเหนือเมื่อวันที่18กันยาหลังจากผ่านไปหลายวันฉลามยังวนเวียนอยู่ที่เดิมก็คือเหมือนกับหาทางกลับสู่ทะเลไม่ได้ทีนี้ทางการเขาก็ไม่ได้แล้วไงก็ต้องหาวิธีช่วยก็เริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อพาฉลามตัวนี้กลับทะเลนะคะคือเขาเอาเรือออกไปฉีดพ่นน้ำไล่แบบหลังฉลามเลยเหมือนกับช่วยดันอะดันแบบเบาๆให้ไปทางทะเลเปิดแต่ปรากฏว่าไม่สำเร็จนะคะฉลามว่ายหนีออกจากกระแสน้ำเห็นว่าเจ้าหน้าที่อะเขาวางแผนจะใช้อวนเพื่อเหมือนกับเหมือนเป็นการต้อนฉลามออกจากบริเวณท่าเรือในวันศุกร์นี้แหละเออแต่ว่าก่อนที่จะทำปฏิบัติการนู่นนี่นั่นตอนนี้ฉลามตัวนี้กลายเป็นเซเลบไปแล้วนะ
0: จริงมีคนชอบใช่ไหม
1: เป็นเซเลบในเกาหลีใต้ไปแล้วเออแล้วทีนี้มันมีช่วงเมื่อช่วงสัปดาห์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีช่วงวันหยุดเทศกาลใหญ่ของเขาอะไรเงี้ยประมาณสักแบบ 3-4 วันเขาบอกว่ามีคนประมาณ 480,000 คนเดินทางไปที่สวนสาธารณะริมน้ำจุดตรงที่แบบฉลามเกยตื้นอยู่อ่ะคือเป็นจำนวนที่สูงมากเพราะว่าปกติแล้วอ่ะคนที่มาแถวนี้ในช่วงปกติเลยนะช่วงแบบสุดสัปดาห์ทั่วๆไปอ่ะจะอยู่ที่ประมาณวันละ 2,000 คนเออแล้วก็เมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาทางการเมืองปูซานเขาประกาศแต่งตั้งด้วยนะให้ฉลามตัวนี้เป็นทูตประชาสัมพันธ์กิตติมศักดิ์ของเมือง
0: เขาน่าจะตั้งชื่อด้วยเน
1: า
0: ะ
1: เออจริงๆเขามีชื่อนะหายไป
0: ใช
1: ่ไ
0: หมเออเขาน่าจะตั้งชื่อน้องหลาม
1: ขออภัยหลังจากที่เขาบอกว่ามีผลสำรวจความคิดเห็นบนในอินสตาแกรมของทางการเมืองเขาบอกว่าได้คะแนนเห็นชอบถึง 91% จากคนที่ร่วมโหวตประมาณ 8,000 คน
0: ค่ะ
1: เออนะคะ
0: มันก็เป็นความแปลกใหม่ของเขาความตื่นเต้นของเขา
1: เออณช่วงเวลานึงนะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้คงจะต้องหาทางพาเขากลับ
0: คืนสู่ธรรมชาติที่ดีที่สุด
1: ใช่แล้วเขาคงจะมาอยู่อย่างนี้ไม่น่าได้
0: ครับ
1: นะคะ
0: น้องหลามน้อย
1: ดูทรงไม่น้อยนะเธอ3.5 เมตร
0: ก็ตัวใหญ่อยู่ก็ได้
1: ใหญ่อยู่นะ
0: เอาจริงผมก็กลัวนะใครจะไปกล้าลงทะเลแล้วตอนนั้นอ่ะ
1: เขาก็ไม่ได้ลงไปดูในทะเลป่ะเขาก็ดูอยู่ข้างบน
0: แล้วก
1: ็มาเกยตื้นอยู่แล้วก็เออเราก็ดูอย่างงี
0: ้ดูแล้วหิวจังเลยอ่ะ
3: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่ Pet Shop ห้างชั้นนำและออนไลน์DJ Playlist 55 Minutes DJ เป้
0: เข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับตอนนี้9โมงกว่าครับคุณผู้ฟังนะครับก็วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดเนาะวันครบรอบของ Green Wave เรานะครับก็อายุครบ35ปีโอ้ยถ้า35ปีก็นึกกันเล่นๆเนาะว่าจะแก่นเซียวขนาดไหนก็ไม่รู้เนาะก็คือแบบว่าอยู่ในช่วงวัยที่แบบว่าเป็นวัยทำงานที่แบบว่าขยันขันแข็งสร้างเนื้อสร้างตัวเออนะครับพลังเหลือล้นอะไรเนี่ย energy เต็มช่ำช่ำเลยเนาะผมว่านะนะครับในวัยนี้แต่ถ้า green wave ในสายตาผมเนี่ย green wave เรานี่น่าจะเป็นผู้ชายหน่อยนะเพราะกรีนเว็บเรานี้ก็ถึกทนนะหรือจะเป็นผู้หญิงดีเป็นผู้ชายก็ได้ผมว่าเป็นผู้ชายดูถึกทนเลยนะฮะทำกิจกรรมกับพวกเราหลากหลายนะฮะในทุกๆปีทุกๆปีก็มีโครงการเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับชั่วโมงนี้ก็เอาเป็นว่าเปิดโอกาสให้กับคุณผู้ฟังเนาะนะฮะสำหรับใครที่อยู่ด้วยกันกับ Green Wave กันมานะครับเราก็รู้สึกว่ามีความผูกพันกันมาเพลงไหนที่มีความผูกพันนะฮะส่งข้อความกันมาบอกกันละกันนะครับเลือกเพลงไหนให้ Green Wave ฟังในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยในวันคล้ายวันเกิด

มีข้อความหนึ่งบอกว่าพี่เป็นผู้หญิงก็ได้นะครับพี่เป้ผู้หญิงก็ทนนะคะพี่เป้เขาไม่เถียงนะครับเราเป็นอะไรก็ได้ในสายตาเราเนาะกรีนเว็บเป็นได้ทุกอย่างเพื่อคุณผู้ฟังนะครับไม่มีเพศค่ะกรีนเว็บไม่มีเพศได้ไหมคะได้ครับไม่มีเพศก็ได้อันนี้อยากให้กรีนเว็บเป็นหนุ่มวัยค่ะเป็นหนุ่มวัยแบบแข็งแรงแล้วก็หวานๆไปพร้อมๆกันนะคะอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นทุกสาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่คุณผู้ฟังต้องการครับผมข้อความนี้เลือกเพลงนี้ให้กรีนเว็บครับเป็นความรักแล้วก็เป็นความผูกพัน

ยังไงเราก็จะอยู่ตรงนี้อะไรนะครับอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังเนาะไม่ว่าจะมาเจอกันแล้วก็ห่างหายกันไปตามช่วงเวลาจังหวะชีวิตนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่แล้วก็มาอยู่ด้วยกันอีกทีนึงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าอยู่ด้วยกันมายาวๆอยู่ตลอดทั้งช่วงชีวิตเลยอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะยืนอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้คอยดูแลคุณผู้ฟังตรงนี้นะครับในทุกๆวันไม่มีวันหยุดราชการครับกรีนเวฟไม่เคยพักไม่เคยหลับไม่เคยไหลเราออนแอร์กันตลอด24ชั่วโมงทุกวันจริงๆนะครับนะฮะอีกหนึ่งเพลงครับที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกไว้นะครับบอกว่าเป็นคลื่นที่รักแล้วรักเลย

ขอบคุณที่รักแล้วรักเลยนะฮะรักแล้วไม่เปลี่ยนแปลงเนาะอยู่ด้วยกันยาวนานแบบนี้อยากให้กรีนเว็บเป็นกระดาษอ่ะพี่เป้ให้พวกเราเป็นกระดาษเราก็ทำไมต้องเป็นกระดาษเนาะเขาบอกว่ายามน้ำตาไหลก็จะได้เป็นที่ซับน้ำตาให้ยามทำงานเหนื่อยก็เป็นที่ซับเหงื่อให้ยามร้อนเอ้าก็เอากระดาษหยิบขึ้นมาพัดให้ความเย็นเป็นทุกอย่างแหละเป็นทุกอย่างให้คุณผู้ฟังชาวกรีนเว็บจริงๆหลังๆไม่ได้เป็นแค่กระดาษนะพี่เป้เป็นกระโถนให้ด้วยนะมีอะไรก็ระบายทิ้งลงมาได้หมดเลย

ผูกจิตผูกใจมากค่ะพี่เป้ฟังกรีนเวฟตามคุณแม่ตามคุณแม่มาตั้งแต่เด็กนะฮะจนตอนนี้เรียนจบนะมีลูกเป็นของตัวเองแล้วลูกก็เริ่มโตแล้วนะคะก็ฟังกรีนเวฟตามมาค่ะแม่เรียกพี่อ้อยพี่เป้ลูกก็เลยเรียกพี่อ้อยพี่เป้ด้วยเอาซีนะขอบคุณมากครับผมน่ารักที่สุดเลยอยู่ในทุกๆช่วงเจนเนาะเราก็อยู่ด้วยกันแบบนี้นะคุณผู้ฟังมีความสุขไปด้วยกันนะมีความทุกข์ไปด้วยกันมีแบบเขาเรียกว่าความทรงจำดีๆไปด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังอ่ะอันนี้ยกให้กรีนเวฟเป็นที่ชาร์จแบตนะเป็น power bank ครับพี่เป้คะนะฮะเติมตลอดฟังทีไรได้พลังไปตลอดโอ้ขอบคุณมากนะครับโอ้ใจฟูเลยใจเป้ฟูเลยให้พวกเราเป็น power bank ให้ยินดีครับยินดีเสมอเติมพลังกายพลังใจไปด้วยกันครับ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: Chilling Trackข้อความนี้บอกว่าขอเปรียบ Green Wave เป็นแท็กซี่ไรด์นะฮะของวงทราคอต้าแล้วกันพี่เป้นะฮะขับรถเช้าสายบ่ายค่ำดึกแค่ไหนอยู่ด้วยกันตลอด

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

ข้อความต่อไปนะครับบอกว่า Brave Green Wave เนี่ยเป็นเพลงนี้เลยค่ะ You Ever นะคะรัก Green Wave จนหมดหัวใจขาดไม่ได้แม้แต่วันเดียวเปิดทุกวันจริงๆนะคะพี่เป้โอ้โหขอบคุณมากครับกราบขอบพระคุณเลยชื่นใจจัง

0: ข้อความนี้ส่งมาบอกว่าวันนี้แต่ละเพลงทำใจฟูจังเลยครับพี่แป้ฟังแล้วดูทุกคนพร้อมส่งพลังบวกให้กับ Green Wave แล้วก็เหล่าดีเจเนาะจริงนะฮะมีใจฟูมากมีความสุขมากนะฮะขอบคุณมากๆนะฮะทุกพลังที่ส่งมาเนาะเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดนะครับอ่ะเรามากันที่เรื่องของ Debut Track กันหน่อยนะครับ1เพลงใหม่นี้แนะนำมานะครับให้เราได้ฟังกันมิ้นณวินดานะฮะกับมาทีมนะฮะทำเพลงนี้ออกมาก็คือเด็กดีไม่ดื
1: ้อโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกLegalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Legalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
2: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม

โดย73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือRigorousของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวั

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกให้นะครับสุขสันต์วันคิดถึงคิดถึงพวกเราทุกวันเนี่ยหรอดีๆเนาะละมุนจิตใจดีแล้วก็ขอบคุณมากนะครับนั่งอ่านทุกข้อความมีความสุขมากตรงนี้นะครับขอบคุณที่รักกันอยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่เคียงข้างกันในทุกๆช่วงวัยทุกช่วงเวลาด้วยนะครับกรีนเวฟวัย35เปรียบได้ดัง CEO หนุ่มแห่งทุ่งอโศกโอ้โหให้เราเป็น CEO หนุ่มเลยเหรอที่ทรงเสน่ห์และอบอุ่นเสมอนี่สุขสันต์วันเกิดนะคะCEO หนุ่มของข้าโอ้น่ารักมากนะฮะขอบคุณมากนะครับคืออยากจะอ่านทุกข้อความหมดเลยนะฮะที่ผมก็จะพยายามอ่านนี่มากที่สุดนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็โอ้โหตั้งใจพิมพ์ตั้งใจเขียนมาเยอะแยะมากมายนะครับขอบคุณมากๆเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราน่าจะปิดท้ายได้อีกสักเพลงนึงในชั่วโมงนี้นะครับเป็นข้อความนี้ก็แล้วกันนะฮะก็เปรียบเสมือนกรีนเว็บเราเนี่ยนะฮะก็คือออกซิเจนเน่เป็นออกซิเจนเลยนะนะฮะพี่ดีเจทุกคนขาดใครไม่ได้เลยค่ะพี่ไปคะร่างกายเรานะจะขาดออกซิเจนก็ไม่ได้ไงคะเพราะฉะนั้นกินเวฟขาดใครไม่ได้เลยค่ะเราจะอยู่ไม่ได้นะคะ เรายังอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะครับ ปิดท้ายกับเพลงนี้แล้วกันนะคะในชั่วโมงนี้นะออกซิเจนนะฮะน่ารักจริงๆคุณฟังกินเวฟชื่นมื่นมากชื่นมื่นมากบอกเลย Love you everywhere everybody

0: มีคุณผู้ฟังบอกว่าปีนี้35ใช่ไหมของ Green Wave เอา3กับ5มาบวกกันได้8ความหมายของ8ก็คือ Infinity เลยนะพี่เป้โอ้ยขอบคุณมากครับ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
0: เข้าสู่เดือนใหม่เนาะเดือนตุลาคมนะครับเราก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะฮะแล้วก็เป็นภารกิจด้วยครับคุณผู้ฟังนะฮะนี่คือ Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift นี่ไงนะครับวันนี้พี่เป้มีเสียงจากน้ององรีนะครับน้ององรีนี่ก็อยู่ที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนะครับลองฟังเสียงน้องดูครับ
3: ดีครับชื่อดีครับ Happy Birthday ครับ Green Wave ขอให้พี่ๆมีความสุขนะครับ
0: น่ารักจังเลยเนาะส่งเสียงมา Happy Birthday ให้กับพวกเรานะครับคุณผู้ฟังนี่คือเสียงน้องๆนะครับที่อยู่ในมูลนิธิเด็กอ่อนนะครับในสลัมคุณผู้ฟังนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ของเราแหละนะครับที่เราจะทำภารกิจไปด้วยกันเนาะนะฮะวันเกิดครบรอบปีนี้ของ Green Wave 35ปีนะครับเราก็อยากจะชวนทุกๆคนนะครับมาเปลี่ยนของขวัญชิ้นหนึ่งให้กลายเป็นรอยยิ้มให้กับน้องๆ นะครับก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับว่าเออเราอยากจะมอบอะไรให้น้องๆดีเป็นพวกแบบของเล่นเสริมพัฒนาการดีไหมอ่ะหรือเป็นนมผงสูตร1 2อ่ะหรือจะเป็นเสื้อผ้าหรือเป็นรองเท้าเด็กนะฮะในวัย 1-5 ปีอะไรเงี้ยนะครับผ้าชุดตัวเด็กมั้ยนะครับเลือกหยิบสัก1อย่างเลือกมาด้วยใจที่เราอยากจะมอบให้น้องนะครับแล้วถือมาเจอกันนะฮะที่งาน Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift นะครับในวันที่15พฤศจิกายนครับ15พฤศจิกายนนัดหมายเจอกันนะคุณผู้ฟังตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับที่3ย่านมิดทาวน์วันนั้นเราก็จะมีกิจกรรมน่ารักน่ารักนะครับจากน้องๆนะครับมาให้พวกเราได้บอกว่าอุ๊ยกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บกุ้มกริ่มกันนะครับแล้วก็จะมีมินิคอนเสิร์ตนะครับจากวงเคลียร์เท่านั้นยังมีพอนะฮะยังมีพี่แอมพี่แหม่มพี่ปุ้มจากสาวสาวมาแจมด้วยว้าวเป็นไงล่ะงานนี้อยากให้มานะฮะเราไม่ต้องมีบ่งมีบัตรใดๆนะครับบัตรก็คือเนี่ยคุณเลือกมันเลยจะเอาของเล่นเสริมพัฒนาการจะเอาเป็นนมผงไม่เอาเป็นรองเท้าไม่เอาเป็นผ้าชุดตัวอะไรก็ได้นะฮะเลือกมาสักหนึ่งอย่างด้วยใจมามอบให้กับน้องไงเตรียมของขวัญ1ชิ้นแล้วก็มาเพิ่มรอยยิ้มให้กับน้องๆอีก1รอยยิ้มไปด้วยกันแค่นี้แหละครับนี่คือบัตรเข้างานที่จะมาร่วมงานกับเรานะครับคุณผู้ฟังฝากไว้ด้วยนะปักหมุดไว้เลย15พฤศจิกายนบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปเจอกันที่3ย่านมิดทาวน์นะครับ
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
6: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ไปเข้าศูนย์กัน
9: 0
8: 0 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน

0: ครบทั้งงานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศสีเบเยอร์ทูอินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ65ปีเบเยอร์กรุ๊ป
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
2: ์กรอบกรอบ
1: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
3: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
4: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
4: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
6: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark
7: 1 2 3 go
8: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
9: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพ
10: Inspiration จาก Annabelle Koshanan
11: เงินเป็นเรื่องของการออกแบบเงินหนึ่งก้อนมันคือบ้านหนึ่งหลังซึ่งคนทำผิดสเต็ปกันหมดเวลาพูดถึงเรื่องเงินคนจะพุ่งไปเรื่อง investment เรื่องลงทุนซึ่งอันจะบอกว่ากว่าจะไปถึงภาพนั้นได้อ่ะอย่าพึ่งมันมีหลายชั้นมากเลยอ่ะที่ต้องสร้างก่อนไม่งั้นไม่รอด
10: จะเชื่อ Annabelle ได้ไง
11: ห้ามเชื่อใครทั้งนั้นไม่มีใครหรอกค่ะที่จะมาพเนาพนอเงินคุณเท่ากับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นระวัง
12: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
13: ยิ้มกว้างมากอ่ะวันนี้ทำไงดีอ่ะ
14: ก็คือ
13: ยิ้มไม่ได้เลยอ่ะ
14: มันเดี๋ยวทำให้ แล้วไม่บอกล่ะนั่งยิ้มอยู่ทำไม
13: ผมไม่ได้คิดว่าคุณจะต้องกลับมาทางนี้ ผมคิดว่าคุณจะอ๋อฉันก็ยิ้มกว้างอะไรอย่างเง
14: ี้
13: ย
14: อย่าไปคิดอะไรล่วงหน้าสิ
13: คิดอะไรไม่ได้กับคุณจริง
14: ๆไม่ได้พลิกผันอยู่ตลอดเวลา
13: เหนื่อยใจกับสุธินา
14: เธอไม่ใช่คนแรกอะไร
13: 35ปีอ่ะตอนนั้นเธอเป็นยังไง35ปีไม่ใช่แกนับนิ้วไม่พอหรอกฉันรู้แต่ลองย้อนกับปีที่ตอน35ปีเธอเป็นไง
14: นานมากแล้วนะฉันผ่าน35ปีมานานตอนอายุ35ฉันผ่านมานานมากแล้วฉันนึกไม่ออก
13: กำลังแบบว่าวัยกำลังดีดไหม
14: มันก็เป็นวัยกำลัง
13: ดีดเนาะแบบจื้อแบบพลังเราเยอะ energy เราจะเยอะอะไรอย่างงี้ใช่
14: ใช่แล้วพอถึงวัยนี้คือกำลังดับแล้ว
13: ไม่ได้ดับสิ ฉันว่าแกก็ยังไปได้อีกดีหลายดีดอยู
14: ่ยังดีดอยู่เนาะ
13: ยังดีดอยู
14: ่นะคะ
13: แต่ตอนนั้นเรา38 35มันก็น่าจะแบบผมมันแบบว่าก
14: ำลังแบบ
13: เฉิงเลยนะ
14: กำลังเป็นวัยที่เหมือนแบบว่าเริ่มจะเข้าสู่แบบผู้ใหญ่เต็มตัวไห
13: ม
14: ช้าไปปะ
13: เพราะว่าช้าไป20กว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะสำหรับผมนะ
14: อ๋อแต่ว่ามัน
13: พอความเริ่มทำงานอ่ะผมก็รู้สึกว่าเราเริ่มโตละ
14: อ๋ออันนั้นใช่ใช่เพราะพอเริ่มทำงานปุ๊บอะ
13: มันจะเริ่มรู้สึกว่าเราต้องรับผิดชอบ
14: งานมานานมากแล้วฉันก็เลยมีความรู้สึกว่าอ๋อมันควรต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วเธอ
13: ตอนนี้คุณผู้ฟังบอกว่าพักสามสามสิบห้าไว้ค่ะพี่เป้ขอให้พี่เป้กับพี่ดีสุธินาเนี่ย อยู่จนแก่เท่ากัน
14: เราไม่มีปัญหานะแต่บริษัทอาจจะมีปัญหา
13: อยู่จนแก่เท่า
14: เธอไปถามบริษัทก่อนไม่ใช่มาถามพวกฉันพวกฉันไม่มีปัญหาเลยอยู่ได้
13: เดี๋ยวดูซิใส่ฟันปลอมยัง
14: ฟันปลอมยังไม่ใส่ใส่รีเทนเนอร์ก่อน ลองซ้อมดู ว่ามันจะมีความใกล้เคียงกับฟันปลอมหรือเปล่าอะไรอย่าง
13: น
14: ี้
13: อยู่ครับอยู่ด้วยกันนี้แหละอยู่ยาวๆานานๆไปด้วยกัน
14: เราก็อยากจะอยู่ยาวๆานานๆขนาดนั้นเลยเออนะคะ
13: ฟังอยู่แค่ไหนเราก็อยู่แค่นั้นโอเคไหม
14: โอเคคุณรู้ป่าโอเคกับเราเป้า
13: โอเค
14: โอเคเน
13: า
14: ะ
13: ผมว่ากรีนเว็บน่าจะเป็นคลื่นวิทยุที่เป็นคลื่นเดียวในประเทศไทยที่อยู่ยาวนานมากที่สุด
14: ไปพูดอะไรยังไงเราพูดหาข้อมูลก่อน
13: ผมมั่นใจ
14: เอาอะไรมามั่
13: นใจ
14: ฉันยังไม่มั่นใจเลย
13: ไม่มีใครอยู่ยั้งยืนยาวนานเท่ากรีนเว็บละ
14: คือถ้าเป็นอาหารก็คือไม่ผ่านอย.แล้วแบบเนี้ย
13: บูดเหรอคุณจะไปเทียบอย่างนั้นสิ
14: เออ
13: คุณต้องเทียบให้เป็นแบบว่าอนุสาวรีย
14: ์พูดอะไรที่สุดเงี้ยมันไม่ไหวปะ
13: เดี๋ยวเราไม่ได้แต่งงานนะขอให้ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเนี่ย
14: หักไม้เท้าเดี๋ยวนี้หักไม้เท้าเดี๋ยวนี้ทุกคน
13: เป้กับน่านเนี่ยแต่งงานกันไม่ได้บอกเลยตีกันบ้านแตก
14: เอ้าเขาบอกว่ายิ่งตีกันน่ะยิ่งแบบลูก
13: ดกอะ
14: เออใช่
13: ไม่เป้ไม่เอาเป้บอกเลยไม่เอา
14: เธอไม่เอาฉันต้องการนะ
13: เราจะมาถือไม้เท้าด้วยกันไม่ได้
14: ไม่ได้เนาะเราต่างคนต่างถือละกันคนละไม้ไปอย่างงี้นะคะอ่ะก็คุณผู้ฟังส่งคำอวยพรหรือว่าคำอะไรก็ได้ที่แบบว่าทำให้ใจฟู
13: อันนี้ใจฟูไปละ
14: ไหนล่ะ
13: กินเว็บ35
14: อืม
13: พวกพี่ก็53แหละ เอาเลขกลับกันแล้วก็ให้เราดื้อๆเงี้ยเลยเหรอ
14: เธอวันนี้วันที่1นะสี่โมงเย็นลุ้นนะไม่รู้นะ
13: ถ้ามันดีมันก็จะแฮปปี้ไงแต่ถ้ามันไม่โดนนะ
14: ความตัวเลขฉันกับกองสลากสวนทางกันเสมอคุณพี่กองสลากช่วยใจดีกับหนูหน่อยวันเนี้ย
13: ทางกองสลากอ่ะเคยเชิญไปเนาะแล้วเราติดภารกิจ
14: ที่
13: ไปจับอ่ะอันนั้นเป็นตอนนั้นโกไป
14: อ
13: ๋
14: อใช่ใช่ตอนโกไป
13: เนี้ยชวนคนนี้ไหม
14: ไม่ทันแล้วเธอ
13: เดี๋ยวเป้จะไปจับ
14: ไม่น่าทัน
13: ขอเป็นสองตัว
14: เอางวดถัดไปก็ได้อ่ะเดี๋ยวรอพี่เป้คิวว่าง
13: เป้อยากไปตัดเลยเนี่ย
14: นะคะ
13: นะมีคนบอกว่าพี่สองคนแต่งกันเถอะงานแต่งคงสนุกอ่ะ
14: โอ้เอางั้นเลยเหรอ
13: คือแต่งเสร็จแล้วเลิกเนี่ยเหรอ
14: ไม่ตอไม่รู้อ่ะแต่ว่าแต่งก่อนแต่ตอนนี้ฉันเริ่มคิดแล้วนะ
13: ว่า
14: คิดว่าเออแต่งก็ดีเหมือนกัน
13: ไม่ต้องคิดละพอจบตรงนี้จบตรงนี้ข่าว
14: เนี่ยแหละมันเป็นประโยคที่ตัดกันจนสนทนาได้ดีที่สุดเอาเดี๋ยวกันก่อนคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้นะคะอ้าวไปปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่ถ้าเรื่องของสภาพอากาศที่เราพูดคุยกันอยู่ตลอดเลยอ่ะบ่อยๆมากๆเลยที่จะได้ยินกันแทบแบบว่าหลายคนอาจจะเอียนไปเราด้วยซ้ำอ่ะ

0: เอนซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็ดูผิดปกตินะคะโดยเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์จากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะคะก็บอกว่าเอลนีโญเนี่ยส่งผลให้ทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุเปลี่ยนแปลงไปนะคะโดยเบี่ยงขึ้นทางทิศเหนือมากขึ้นแทนที่จะไปทางทิศตะวันตกตามปกติมันก็ทำให้หลายๆพื้นที่เผชิญกับความเสี่ยงจากพายุไต้ฝุ่นเพิ่มสูงขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเกาะกวมญี่ปุ่นคาบสมุทรเกาหลีนะคะองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเขาบอกเลยว่าเมื่อเอลนีโญมันมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆผลกระทบที่เกิดขึ้นอ่ะไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งหรือว่าน้ำท่วมมันก็จะยิ่งเลวร้ายลงไปอีกค่ะ
1: น่ากลัวเน
0: า
1: ะ
0: เมื่อวานเพิ่งจะอ่านข่าวไปอ่ะที่จะมาเล่าที่มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังไปที่บอกว่าหลายๆพื้นที่อ่ะน้ำท่วมน้ำเยอะมากปีนี
1: ้
0: แต่มีอยู่รัฐนึงในอินเดียก็คือแรงนะเธอซึ่งมันมีผลต่ออุตสาหกรรมการเกษตรบ้านเขานะ
1: เนาะ
0: พืชผลกับผลผลิตลดน้อยลงอะไรแบบเนี้ย
1: มันประหลาดมันแปลกเป็นผลแล้วเน
0: า
1: ะ
0: นะคะอ่ะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังเคยไหมคะบางอย่างแค่ได้ลองก็รู้เลยว่าใช
1: ่นั่นแน่นอนเคย
0: เอาเหมือนเพลงบางเพลงไงฟังท่อนแรกปุ๊บอุ้ยติดหู
1: โดนฉันเลย
0: หรือว่าไปเจอคนบางคนเจอครั้งแรกว้าตกใจ
1: มาอยู่ข้างๆปะล่ะ
0: อะไรแบบนี
1: ้
0: เนี่ยเราไม่รักนวลสงวนตัวบ้างเลย
1: ง่าย
0: เอะอะชวนเขาเข้าบ้านตลอดสีทาบ้านก็เหมือนกันคุณผู้ฟังใครได้ลองสีเบเยอร์2 in 1จะเข้าใจทันทีนะคะว่าทำไมลองแล้วรักเลยเพราะว่าในกระป๋องเดียวอะไปทั้งสีทับหน้าและรองพื้นในตัวคือไม่ต้องทารองพื้นแยกลดขั้นตอนนะคะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วงานก็เสร็จไวขึ้นนะคะแถมมีให้เลือกครบทุกพื้นผิวเลยนะทั้งงานปูนงานไม้งานเหล็กไปจนถึงงานก่อสร้างนะคะคือพูดง่ายๆนะคุณเลือกให้ตรงงานคุณก็ได้งานคุณภาพตรงสเปคจบแบบมืออาชีพแล้วก็ในโอกาสครบรอบ65ปีเบเยอร์กรุ๊ปนะคะเบเยอร์ยังคงคิดนวัตกรรมสี2 in 1ให้ทุกงานง่ายขึ้นกว่าเดิมเลยนะคะเพราะฉะนั้นครั้งหน้าคุณจะทาสีใช่ไหมคุณแวะร้านสีใกล้บ้านบอกเลยคำเดียวเฮียขอเบเยอร์2 in 1
1: แค่นี้เลย
0: แค่นี้เลยนะคะ
1: เบเยอร์เบเยอร์
0: เบเยอร์ขอเบเยอร์2 in 1ลองแค่ครั้งเดียวแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมลองแล้วรักเลยนะคะสีเบเยอร์2 in 1มีขายแล้วที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศเลยนะคะ
1: ครับเบเยอร์เบเยอร์มีบ้านตัวอย่างนะ มาได้นะมาบ้านเป้ได้มาลองทาเป็นบ้านตัวอย่างได้นะ
0: บ้านเราก็ช่วงนี้สีมันดูแบบมันแปลกๆเหมือนกัน
1: เนาะอยู่ๆมาแย่งชิงเหรอ
0: บ้านอยู่หยุดยาพ
1: ี่บ้านนู้นไกลไปเอาบ้านเป้ก่อน
0: มันไม่มีอะไรไกลเกินหรอก
1: เบเยอร์เบเยอร์มาบ้านเป้ก่อน
0: เฮียขอเบเยอร์2 in 1จัดไป
1: จัดไปคุณผู้ฟัง Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: Happy Anniversary
1: สวัสดีครับเล็กฟันเด่นครับ
2: สวัสดีค่ะจอยธัญพรสนธิขันค่ะ
3: สวัสดีค่ะยุ้ยปฐมวรรณค่ะ
1: ก็สำหรับ Green Wave ก็โตกันมาด้วยกันนะครับตั้งแต่ออกอัลบั้มจนถึงปัจจุบันนี้ยาวนานมากเลยนะฮะ
2: ก็สุขสันต์วันเกิด Green Wave นะคะคือดีใจที่ได้เป็นทั้งแฟนเพลงที่ฟัง Green Wave และเคยได้เป็นแบบศิลปินที่มาร่วมงานกับ Green Wave นะคะขอให้เป็นแบบที่รักเป็นคลื่นที่แบบคนฟังถูกใจแล้วก็ประทับใจไปยาวนานตลอดไปเลยนะคะ
1: สุขสันต์วันเกิดค่ะ
4: โอ้โหน่ารักจังเลยนะเสียงคุณเล็กคุณจอยแล้วก็คุณยุ้ยนะฮะขอบคุณนะครับน่ารักที่สุด

ความนะครับส่งมาเรื่อยๆนะครับคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆนะครับนั่งอ่านแทบไม่ทันเลยทีเดียวนะฮะเป็นแฟนคลับ Green Wave ตั้งแต่ปี47ตอนนั้นไปฝึกงานที่กรุงเทพแล้วเปิดไปเจอคลื่นกรีนพอดีพอได้ฟังแล้วชอบเลยแล้วก็ฟังมาตลอดเลยนะคะตอนนี้อยู่นครสวรรค์ค่ะยิ่งดีใจว่ามีออนไลน์ด้วยฟังทุกวันเลยสุขสันต์วันเกิดนะคะ Green Wave ขอให้ Green Wave อยู่เปิดเพลงเพราะๆให้พวกเราไปนานๆเลยนะครับเนี่ยขอบคุณมากๆนะครับมีกันและกันเนาะเสมอไปและตลอดไป

ขอให้ Greenwave อยู่ไปนานๆนะคะเป็นคลื่นที่หิวใจในทุกๆวันเลยค่ะโดยเฉพาะช่วงพี่เป้ตอนเช้าๆมาต้องเปิดให้น้องในออฟฟิศฟังทุกวันเลยค่ะอุ้ยขอบคุณครับผมยิ้มแล้วก็หัวเราะไปกับคู่ของพี่เป้พี่ต๊อกด้วยนะคะโอ้ขอบคุณมากๆนะครับฟัง Greenwave จริงจังมาตอนทำงานออนไลน์ที่บ้านค่ะเปิดตอนเช้ามาต้องมารอฟังพี่โกด้วยตอนนั้นมีพี่เป้มีพี่สุทินาถเมากัน3คนสนุกมากเลยค่ะเปิดให้ลูกฟังด้วยนะคะบอกแม่ชอบพี่เป้จนตอนนี้ลูกก็ชอบพี่เป้ด้วยค่ะรักคลื่นนี้มากมายจริงๆนะคะจุ๊บๆๆๆนะแต่และข้อความนี้คือบอกว่าสุดนะฮะเรามีความสุขไปด้วยกันเนาะอยู่เคียงข้างกันไปครับคุณผู้ฟังเพลงนี้คุณผู้ฟังอีกหนึ่งท่านนะฮะช่วยเลือกไว้ขอเป็นคนของเธอแล้วบอกว่าขอให้กินแบบจงเจริญนะขอบคุณครับผม

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: ข้อความนี้บอกว่าฟังกรีนเวฟตั้งแต่เด็กจำความได้เลยค่ะเพราะคุณแม่เปิดทุกครั้งที่ขึ้นรถขับรถทุกวันนี้ก็ยังฟังจนตัวเองมีลูกลูกก็ฟังไปด้วยกันทุกครั้งที่ขึ้นมาบนรถแล้วก็ต้องเปิดฟังกรีนเวฟนะคะโอ้โหขอบคุณมากนะครับอันนี้ฟังกัน3เจนเลยนะเจนเนี่ยแต่คุณแม่จนมาถึงตัวเราใช่ไหมแล้วเรามีลูกลูกฟังด้วยโอ้ขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจเลยนะฮะฟังกรีนเวฟตั้งแต่มัธยมจนตอนนี้อายุจะ40แล้วค่ะทุกวันนี้ฟังทั้งตอนขับรถแล้วก็ Work From Home ก็เปิดฟังทั้งวันขอบคุณที่อยู่กับเราในทุกช่วงเวลาเสียงเพลงทำให้ชีวิตมีความสุขในทุกวันเลยค่ะรักดีเจทุกคนแล้วก็รักกรีนเวฟมากนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเพลงนี้ Cover the Life นะครับชาติสุชาติเป็นคนร้องครับเล่าสู่กันฟังเรามีอะไรเราก็เล่าสู่กันฟังจริงๆเราพวกเราเนาะ

0: ยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าม
2: าคุณผู้ฟังมีคนมาขิงด้วยไม่อยากจะขิงนะคะไม่อยากจะขาด้วยว่าฟังกินไว้มานานตั้งแต่สมัยดีเจนุชาค่ะ ปุ้มทันไหมสุนทรทันไหมแกต้องทันสิสุนทรแกทายกันทุกคนอ่ะโอ้ยพี่จำได้เลยนะพี่เจนุชาโอ้ยถ้าอย่างนั้นก็ต้องมีพี่เกษมด้วยป่ะพี่เกษมก็เคยอยู่กรีนเวฟใช่ป่ะใช่ป่ะเออดีเจเก่งเกตแล้วมีใครอ๋อพี่เกษมฮอตเวฟเหรอไม่ใช่ใช่กรีนเวฟอะไรนะพี่อะไรนะปุ้มจะจำพี่อีกคนหนึ่งอะพี่ผู้หญิงอะเดี๋ยวขอไปนึกชื่อก่อนนะครับคือผมตอนแรกๆผมก็มาไม่ทันนะฮะแต่ว่าโอ้แต่ก็จำได้ว่ามีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับยุคแรกๆกันนะครับแหมนี่เรียกขิงแล้วครับนี่เรียกขิงแล้วครับจำได้ว่าสมัยนั้นเริ่มทำงานต้องแอบฟังทุกวันแอบโทรเล่นเกมด้วยเออจุ๊ๆครับถามอายุนะคะน่ารักมากขอบคุณมากครับโอ้ขอบคุณจริงๆฟังกันมายาวนานแบบนี้น่ารักที่สุดอ่ะวันนี้ทายเพลงกับพี่เป้นะครับก็หยิบเอาเพลงที่เราจะย้อนกลับไปไกลอยู่พอควรนะฮะไกลมากแต่เพลงนี้มันมีความหลังฝังใจกับ Green Wave ด้วยเพลงนี้นะครับลองฟังดูแล้วคิดว่าเป็นเพลงอะไรนะฮะอึ๊บขึ้นมาแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้จำได้ไหมพวกเรานี่มันเป็นซีนหนึ่งนะฮะของ Green Wave ที่ทุกคนแบบกรี๊ดมากเอาแค่นี้นี่คือเพลงอะไรของใครครับ Green
0: Wave Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคาย
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวอดอบแมคการ์เรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์เรตมีชีวิตลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์เรต
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: การ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
1: เก่งที่ขับรถดึกๆ
0: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า Forecast พร้อมใช้โทร027407400

0: ความรู้สึกคนเรามีหลายเฉดสีสีฟ้าเศร้าได้แต่สุดท้ายต้องไปต่อสีแดงโมโหได้แต่อย่าให้อารมณ์ทำร้ายคนสำคัญให้เพลงดีๆพาใจกลับมาสู่ความรู้สึกดีๆอีกครั้งกับ Music Day เติมเต็มทุกอารมณ์ตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
1: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมือเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคOf Herbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code
3: Smiley Request
1: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: ขอบคุณมากนะครับที่ส่งข้อความมาบอกกันนะครับกับเหล่าดีเจในยุคแรกๆของ Green Wave เนาะมีดีเจวัฒนีนี่ไงดีเจศิจุฬาดีเจเอวัชราพรเงี้ยโอ้โหนะดีเจพี่ออดกิจประภัทรอะไรเงี้ยขอบคุณมากครับโอ้ครับอยู่ด้วยกันมานะฮะในทุกยุคทุกสมัยจริงๆคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆเช่นกันนะครับอ่ะมาที่เพลงที่ผมเอาเป็นโจทย์ให้ทายวันนี้นะครับนี่ไงบางคนก็ฟังแล้วรู้เลยว่าเพลงอะไรนะครับแล้วบางคนก็อยู่ในความทรงจำนะฮะกับเพลงนี้ด้วยกันนะครับที่ผมหยิบเอาเพลงนี้มาเป็นโจทย์วันนี้นะครับในวันคล้ายวันเกิดของ Green Wave ก็เพราะว่าในวันนั้นนะฮะเรามี Green Concert หมายเลข1ซึ่งใหม่มากแล้ว Green Concert หมายเลข1เนี่ยนะฮะตอนที่เขาเปิดบัตรขายก็คือขายที่ DJ สยามเนาะคนไปต่อแถวกันแบบยาวเหยียดมากนะฮะแล้วก็แบบว่าจนร้านเขาแบบร้านแตกเอาเงี้ยอ่ะเหมือนห้างแตกอ่ะคุณผู้ฟังร้านแตกก็ต้องหยุดการจำหน่ายบัตรนะฮะแล้วก็เปลี่ยนช่องทางการจำหน่ายบัตรใหม่นะครับเพราะตอนนั้นก็คือคนมาแบบท่วมท้นมากๆแล้วก็พอตอนที่เรามีคอนเสิร์ตกันเนาะมันเป็นคอนเสิร์ตแบบการกุศลน่ะเพราะเวทีก็ไม่มีอะไรอะไรเงี้ยนะฮะธรรมดามีม่านอยู่ข้างหลังนะฮะแสงสีเสียงไม่มีเท่าไหร่ไม่มีเต็มไม่อะไรอะไรเงี้ยแต่พอเปิดคอนเสิร์ตไปนะฮะก็บอกคนดูไปแบบนั้นนะฮะแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วนะครับพอเพลงนี้ขึ้นเท่านั้นแหละนะครับม่านหล่นปุ้มข้างหลังแสงสีเสียงเครื่องดนตรีมาเต็มโอ้โหคนกรี๊ดทั้งฮอเพลงนั้นก็คือเพลงนี้แหละครับ

0: มีข้อความนี้บอกว่าประทับใจมากครับ Green Concert หมายเลข1ตอนนั้นไปดูกับแฟนตั้งแต่เป็นแฟนกันใหม่จนตอนนี้ลูกจะจบมหาวิทยาลัยแล้วโอ้โหขอบคุณมากเลยนะฮะนี่คือรอรักเบิร์กกับฮาร์ดเนาะหมูเก่งมากคุณผู้ฟังเก่งมากเก่งมากกรีนคอนเสิร์ตหมายเลข1นะฮะตอนนั้นเป็นพี่เบิร์ดกับฮาร์ดนะครับเหมือนเป็นคอนเสิร์ตครบรอบ10ปีนะครับของพี่เบิร์ดฮาร์ดด้วยนะครับแล้วก็อุ้ยคุณฟังน่ารักมากเลยส่งมาบอกว่าคอนเสิร์ตกรีนคอนเสิร์ตครั้งแรกนะฮะ10ปีเบิร์ดกับฮาร์ดวันที่3ธันวาคมปี2538คุณฟังที่โรงละครกรุงเทพค่ะเก่งมากอยู่ๆให้ข้อมูลเป๊ะมาด้วยน่ารักที่สุดผมก็พยายามนั่งนึกนี่แหละโอ้โหเก่งมากนะฮะขอบคุณมากนะครับนะฮะนี่คืออีกหนึ่งเพลงเนาะเอามาให้ทายวันนี้ขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะครับขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: คนตอบถูกเลือกเพลงอบอวลไว้นะครับงั้นเดี๋ยวเราปิดท้ายกันเพลงนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วอยู่เป็นเพื่อนกันรักกันมายาวนานนะครับ Happy Birthday Green Wave กรีนเวฟมีความสุขแค่ไหนเราก็จะส่งมอบความสุขให้กับคุณผู้ฟังนะครับมากกว่าเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวอยู่ต่อกับแคนนะครับส่วนพี่เป้พรุ่งนี้เจอกันครับ8โมง

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู Champion!

บายแต่กลับไม่มีเพลงไหนอธิบายความสัมพันธ์ของเราได้เลยเราคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้คลับ Friday สุกนี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage

0: ชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือทิปอินชัวร์ .com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเคยพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
2: Regal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: พราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
3: เป็นม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
4: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

0: เวียนซ้ำๆทุบตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: เขาตังเขาตัง
3: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
4: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
3: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
4: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
3: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
5: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
3: มัมช้อยส์มัมเลือก
4: เมียวเลิฟ
6: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
9: ต้นชั่วโมงนี้เราติดตาม Green News ด้วยกันต่อนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะโดยคุณชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์พูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและอีกหลายจังหวัดนะคะบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถประเมินตัวเลขได้ว่าจะมีผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศมากน้อยเพียงใดเนื่องจากว่าสถานการณ์ยังไม่จบแต่เบื้องต้นพอจะระบุได้ชัดเจนก็คือผลกระทบต่อภาคบริการเป็นหลักค่ะโดยเฉพาะการขนส่งการกระจายสินค้าร้านค้าปลีกค้าส่งรวมทั้งพื้นที่โครงการก่อสร้างที่ต้องหยุดชะงักชั่วคราวขณะที่ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวยังได้รับผลกระทบจำกัดแต่ถ้าระดับน้ำท่วมเพิ่มสูงขึ้นก็อาจจะส่งผลกระทบในวงกว้างได้ในขณะที่การจัดประชุม IMF World Bank ในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยบอกได้ทำแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับสถานการณ์ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้เข้าร่วมประชุมค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
8: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
10: DJ Playlist 55 Minutes DJ Can

0: ทุกที่ทั่วโลก
1: ตอนนี้เวลาสวยนะครับ 11:11 อยู่ที่นี่ Green Wave กับ DJ Care นะครับไม่เจอกันนานเนาะคิดถึงคิดถึงวันนี้เลือกเพลงมาเพราะมาให้ฟังกันเยอะมากๆนะครับตามด้วยเพลงนี้ก่อนแล้วกันแสนวิเศษจากเจ้าขุนฮะ

ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินเนาะที่หนึ่งจากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

โดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือRigorousของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

ครับใจอยู่ได้นะครับหนึ่งเพลงสดใสสดใสจากออฟโรดนะครับก็แทนใจคนข้างรักที่มีแค่เธออยู่ในหัวใจไม่ว่าพื้นที่หัวใจเนี่ยจะมีเท่าไหร่ก็ยกให้ทั้งหมดนะครับถือว่าเป็นการดึงเอาสุภาษิตไทยนะครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากเนี่ยเอามาเป็นคอนเซปต์ซึ่งก็ร่วมงานกับทางโฟร์ประทีปนะครับเป็นนักแต่งเพลงที่หลายคนก็คุ้นหน้าคุ้นตาในฐานะคือมือกีตาร์ของวง25 hours นะครับเป็นหนึ่งเพลงน่ารักน่ารักที่เอาฝากกันตอนนี้เปลี่ยนฟิลกันหน่อยดีกว่าพูดถึงไอซ์สรัญญูจะว่าไปเนี่ยเพลงพี่ไอซ์ย้อนกลับไปในช่วงหนึ่งเนี่ยมีเพลงที่ฮิตเยอะมากๆแล้วก็เป็นเพลงช้าเพลงอกอักที่เฮ้ยไม่ค่อยได้ฟังจากพี่ไอซ์ในยุคนี้สักเท่าไหร่เนาะย้อนกลับไปดูกันเพลงนี้กันหน่อยครับแพ้แล้วผ่านฮะจัดไป

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: Green Wave Anniversary นะครับวันนี้ก็มีเสียงอวยพรนะฮะจากน้องนิวเคลียร์ให้ฟังกันด้วยครับ
3: สวัสดีค่ะผมชื่อน้องนิวเคลียร์ค่ะขอให้ Green Wave เปิดเพลงเพราะๆก็ฟังผู้ฟังเลยนะคะคือวันวันเกิดค่ะเย
2: ้เย้น่ารักมากครับนี่เป็นเสียงของน้องนิวเคลียร์นะครับจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนะครับบางทีคำอวยพรที่เรียบง่ายที่สุดเนี่ยก็ทำให้วันเกิดวันหนึ่งมีความหมายมากขึ้นได้เยอะเลยนะครับก็ขอบคุณน้องด้วยที่ตั้งใจส่งมาให้ Green Wave ในวันเกิดครบรอบ35ปีฮะและปีนี้เราก็อยากจะส่งความสุขนั้นกลับไปหาน้องๆบ้างนะครับด้วยการชวนทุกคนมามอบของขวัญที่น้องๆได้ใช้จริงครับไม่ว่าจะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการนมเสื้อผ้าเด็กรองเท้าหรือผ้าเช็ดตัวของขวัญ1ชิ้นเนี่ยอาจจะดูเล็กสำหรับเราครับแต่ว่าสำหรับน้องคนนึงมันอาจจะเป็นทั้งชีวิตที่กำลังรออยู่เลยก็ได้แล้วก็เป็นความรู้สึกว่ายังมีใครอีกหลายคนที่คิดถึงเขาอยู่นะครับหรือถ้าเกิดไม่สะดวกเตรียมของขวัญสามารถร่วมสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้เช่นเดียวกันมาร่วมส่งต่อความสุขด้วยกันนะครับใน Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift วันที่15พฤศจิกายนตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปที่3ย่านมิตรทาวน์เพราะว่าของขวัญที่ดีที่สุดในวันเกิดอาจไม่ใช่สิ่งที่เราได้รับแต่คือสิ่งที่เราได้ส่งต่อนั่นเองครับ
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
4: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: คุณมีกินหืนไหม
6: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
4: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิพ
8: ย์มาเจอเสนั่นเด้ช้าหลอกน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหี่ยวจะพี่ได้วันไหนอ๋อ
9: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
10: มาสคาระใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
9: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับเพราะฟาวแอนฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434-1111
0: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: E20 S-Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เมื่อศาสตร์นวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
2: ค่ะปิงคลาสุมนาก
1: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
3: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
1: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
2: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
4: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
1: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายพลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
5: ทุกคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตนเองแต่ทว่ากว่าฤดูกาลนั้นจะมาถึงตัวเราคงเจ็บจนไม่ไหวแล้วเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับบลูมชวนคุยเรื่องเจ็บจากจังหวะเวลาที่ใช่เมื่อไหร่จะมาถึงเพื่อให้ทุกคนเรียนรู้ความเจ็บและเตรียมตัวให้พร้อมกับการเบ่งบานในอนาคตของตนเองบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยและพี่ก๊อฟเธอเที่ยวไทย5ตุลาคมนี้20:00 ตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUM
6: วิธี Safe Energy แบบ
7: สวัสดีครับเราลองฟังครับ
8: สำหรับออนก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับสาวๆที่ไม่อยากเปิดแอร์หนาวมากนะคะที่สระผมก่อนนอนผมเรามีความชื้นนิดนึงเนี่ยมันจะดึงความร้อนออกจากตัวแล้วเราจะเย็นนอนหลับสบายค่ะ
7: ตอนเราไปกลับบ้านใช่ไหม2-3 ทุ่มเราก็จะเปิดแอร์นะอุณหภูมิก็18-20อะไรเงี้ยพอก่อนนอนปุ๊บปิดแอร์เลยครับแล้วความเย็นก็จะอยู่กับเราจนถึงเช้าเราเรียกว่าพีคู
9: มีใครที่ไปด้วยกันในจุดหมายเดียวกันหลายๆคนเราก็ไปนัดแนะกันกับเพื่อนๆก็ช่วยประหยัดได้นะครับ
7: ทุกคนช่วยกันนิดหน่อยแล้วรวมกันก็จะมีผลให้กับโลกใบนี้นะครับกลับมาเขียวอีกครั้งได้แน่นอนครับ
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
10: 1 2 3 go
11: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10 ตุลาคม 2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
12: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพ
6: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
13: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
6: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
13: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องบุญนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
6: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียสาวสาวและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาว
13: น์มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก atime.live/greenwave
6: Green News โดย
14: มารอบเที่ยงนะคะติดตามกันเนาะมีข้อมูลของ McKinsey & Co นะคะก็เป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำเขาพูดถึงการเข้ามาของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่อาจจะทำให้ตำแหน่งงานในสหรัฐหายไปจำนวนมากเขาบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่ภัยคุกคามครั้งใหญ่ที่สุดสำหรับแรงงานชาวอเมริกันในช่วง10ปีข้างหน้านะ
15: ครับ
14: แต่มันมีความท้าทายที่ใหญ่กว่าอาจจะเป็นการช่วยให้คนหลายล้านคนสามารถเปลี่ยนไปสู่งานใหม่ได้บอกว่าแรงงานชาวอเมริกันนะคะประมาณสัก11ล้านคนอาจจะจำเป็นต้องเปลี่ยนงานนะคะภายในปี2578จากผลกระทบของ AI นั่นหมายความว่าจำนวนแรงงานสหรัฐที่ต้องเปลี่ยนอาชีพในแต่ละปีเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าในช่วงทศวรรษข้างหน้าจากสถิติเดิมนะคะในอดีตที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 215,000 คน
15: ครับ
14: คือ McKinsey เขาวิเคราะห์นะคะว่าการเปลี่ยนผ่านนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากนะสำหรับคนจำนวนมากโดยแรงงานถึง6ใน7ต้องฝึกอบรมทักษะใหม่ครั้งใหญ่เลยแล้วก็เป็นเรื่องของการสูญเสียรายได้ด้วย
15: โอ้ยคืออันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าไม่ใช่แค่สหรัฐนะ
14: ใช่ไหม
15: คือ ในไทยนี่ก็น่าคิดเหมือนกัน
14: น่าคิดน่าคิด
15: น่าคิดแล้วก็เป็นเรื่องที่เริ่มคิดแล้วเหมือนกันนะคือแข่งก็เริ่มคิดแล้วเหมือนกันเรื่องนี
14: ้เชื่อว่าหลายคนก็เริ่มคิดแล้วด้วยเหมือนกันนะคะ
15: ใช่ครับ
14: คือก็บอกว่าพนักงานเต็มเวลาที่มีแนวโน้มว่าจะต้องเปลี่ยนงานมากที่สุดเนี่ยนะคะมันจะกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มอ่ะพวกงานสนับสนุนสำนักงานและงานธุรการ
15: ครับ
14: งานค้าปลีกและงานขายรวมไปถึงกลุ่มงานขนส่งและโลจิสติกด้วยนะ
15: ครับ
14: ซึ่งกลุ่มงานขนส่งและโลจิสติกก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกัน
15: ใช่
14: ซึ่งมันก็ครอบคลุมตำแหน่งต่างๆนะอย่างเช่นพนักงานบริการลูกค้าพนักงานแคชเชียร์พนักงานคลังสินค้านะคะซึ่งพนักงานเหล่านี้เขาบอกว่าส่วนใหญ่รายได้จะน้อยนะคะโดยรายงานคาดการว่าแรงงานกลุ่มนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะต้องเปลี่ยนงานมากกว่ากลุ่มคนที่มีรายได้สูงถึงเกือบ8เท่า
15: โอ้โหคือการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเร็วที่เราคิดนะคร
14: ับ เร็วมากแต่เขาบอกว่าผลการวิเคราะห์อันนี้มันยังมีความไม่ค่อยจะแน่ยังไม่เขาเรียกอะไรยังมีความไม่แน่นอนนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ยากต่อการคาดการณ
15: ์ครับ
14: เช่นความรวดเร็วที่บริษัทต่างๆจะเอา AI มาใช้แล้วก็ผลกระทบของ AI ที่มีต่อความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆด้วยอ
15: ัน
14: นี้ก็ต้องรอดู
15: คือการเปลี่ยนผ่านมันเร็วแบบเยอะมากอย่างแคนย้อนกลับไปประมาณสักแคนจำได้เลยว่า3ปีกว่าๆที่แล้ว3หรือ4ปีนั่นแหละออกจากเซ็นทรัลเวิลด
14: ์
15: ก็จะมีพนักงานที่คอยเก็บบัตรอ่ะ
14: ใช่มั้ย
15: มีพนักงานคอยเก็บบัตรอยู่อะไรเงี้ย
14: มาป
15: ั
14: จจุบันนี้ล่ะ
15: ใช่แล้วแคนก็ถามเขาบอกว่าวันนี้วันสุดท้ายนะเขาบอกแล้วว่าวันนี้วันสุดท้ายเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปลี่ยนระบบละเป็นการอ่านเพลทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามอ้าวแล้วทำงานอะไรต่อเขาบอกว่ายังไม่รู้เลยเป็นจำภาพได้เลยเป็นคุณป้าคนหนึ่งที่แบบว่าอายุเยอะประมาณหนึ่งเนี่ยมันเปลี่ยนเรื่อยๆ
14: ใช่
15: แล้วมันจะเปลี่ยนเร็วขึ้นเรื่อยๆ
14: มันเปลี่ยนเรื่อยๆอ่ะพอเขาใส่ได้แต่พอมันเปลี่ยนเร็วขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีความแบบ
15: เร็วขึ้นเรื่อย
14: ๆ
15: ใช่นี่แหละครับ
14: ก็มันก็คงจะต้องคิดหน่อยแล้วล่ะตอนนี้
15: อย่างเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะทำสไลด์อย่างแฮนทำสไลด์อย่างเงี้ยเวลาต้องไปพูดอย่างเงี้ยครับแฮนก็จะจ้างน้องเขาทำ
14: ใช่ไหม
15: ก็จะมีคนที่เขาไปทำเป็นกราฟิกที่เขาทำอะไรเงี้ยทุกวันนี้ AI มันสั่งให้ทำได้เลย
14: ได้เลยแบบเบ็ดเสร็จ
15: ใช่เพราะว่าล่าสุดเนี่ยใบชา
14: ใบชา
15: ทำต้องทำสไลด์พรีเซนต์เกี่ยวกับเรื่องการแพทย์ด้วยนะ
14: อ่าฮะ
15: ใช่ก็ยิงคำสั่งทุกอย่างไปออกมาเป็นแบบว่าสไลด์การแพทย์เลยอ่ะมีรายละเอียดแบบครบอ่ะ
14: ครบเลย
15: ก็มาเช็คดูว่าถูกต้องไห
14: ม
15: แต่ประเด็นคือให้มันทำไปมันทำเสร็จเลย
14: ก็คือเหมือนกับช่วยทุนแรงในเบื้องต้น
15: แล้วจ่ายค่าพรีเมียมของตัว AI เนี่ยมันแบบมันหลักแบบหลักร้อยต่อเดือนอ่ะ
14: คือหลายคนอ่ะเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ในทางที่มันดีในทางที่มันเป็นประโยชน์นะพูดง่ายๆมันก็จะช่วยทุนแรงการที่เราจะไปทำอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าในทั้งหมดก็คือก็ต้องตรวจสอบเรื่องความถูกต้องด้วยเหมือนกัน
15: ถูกต้องนี่แหละครับเนาะ
14: ไวเหลือเกิน
15: ไวเหลือเกิน
14: นะคะอ่ะอยู่กับพี่แคนกันต่อคุณฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวติดตามด้วยกันนะคะ
15: ครับ

0: นำทั่วประเทศ
1: Green Wave Happy Anniversary
2: สวัสดีครับเจเลอร์นะครับก็ Happy Birthday Green Wave นะครับผมขอให้ Green Wave นะครับอยู่คู่กับคนไทยเป็นนานๆนะครับอยู่เป็นเพื่อนกับคนที่ขับรถไปทำงานตอนเช้าไปอีกนานๆเลยนะครับขอให้กิจการรุ่งเรืองนะครับ Happy Birthday นะครับ
3: เจอเรื่อง AI หนักๆหลายคนกังวลอยู่นะครับเติมความสดใสกันหน่อยแล้วกันช่วงเที่ยงแล้วรับประทานข้าวไปด้วยฟังเพลงน่ารักๆจากสาวๆน่ารักๆกันไปด้วยนะครับ

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: พี่ว่านอกจากตาแล้วเนี่ยก็หัวใจของเรานี่แหละที่ทำงานหนักมาก
0: ๆจริงที่สุดค่ะพี่อ้อยหัวใจเราเต้นวันละเป็นแสนครั้งสูบฉีดเลือดเป็นวันละพันๆลิตรไม่เคยพักเลยค่ะซึ่งกล้ามเนื้อหัวใจเองก็ต้องการพลังงานที่สูงมากนะคะแล้วตัวเขาก็ยังต้องใช้ตัวขับเคลื่อนหลักคือโคเอนไซม์คิวเทนที่จะคอยทำหน้าที่เหมือนแบตเตอรี่ให้หัวใจมีแรงบีบตัวสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ฟังแล้วเจ้าโคคิวเทนเนี่ยก็ดูรักหัวใจเรามากกว่าตัวเราเองอีกนะคะเนี่ย
0: ใช่เลยค่ะพี่อ้อยเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้หัวใจของเราเหนื่อยล้าต้องหมั่นดูแลเขาด้วยนะคะง่ายที่สุดคือการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโออย่างสม่ำเสมอทานอาหารที่มีไขมันดีนอนหลับให้เพียงพอเท่านี้เลยล่ะค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทนพลัสบีคอมเพล็กซ์มีจำหน่ายแล้ววันนี้

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

นหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: อันเจ็บคอโพโพลิสเมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
1: โพโพลิสพลัส
2: Rigaloss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ลือกแต่เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้รีบีฟอร์วิตามิน B 1 6 12
2: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

อยากมีบ้านหรือรีไฟแนนซ์ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแฝงอีกต่อไปเพราะ73ปีทอสพร้อมเคียงข้างให้คุณมีบ้านแบบสบายใจไร้กังวลกับสินเชื่อทอส73ปีบียอนดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.73% ต่อปีดอกเบี้ยและเงินงวดตามพิเศษ72งวดเซฟเต็มที่ทั้งค่าประเมินอัตราพิเศษและฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนอง

0: Beyond Housing Bank กู้ต้นที่จะเป็นและชำระขึ้นไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่รายการกำหนด
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคาย

ิ้งท้ายชั่วโมงนี้ด้วยคาเซ็ตคลับนะครับหนึ่งเพลงจากโลโซฮะอยากได้ยินว่ารักกันชั่วโมงต่อไปส่งต่อพี่แบมนะครับไปละบ๊ายบาย

A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
0: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
1: ต์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: มีชีสอีกไหม
3: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: ซ้ำทุบตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนด่วนด่วนคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
0: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตา
1: ว้าวกรอบกรอบ
0: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยว

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้าน

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: อินสปิเรชันจากแอนนาเบลโคชนัน
4: เงินเป็นเรื่องของการออกแบบเงินหนึ่งก้อนมันคือบ้านหนึ่งหลังซึ่งคนทำผิดสเต็ปกันหมดเวลาพูดถึงเรื่องเงินคนจะพุ่งไปเรื่องอินเวสเมนต์เรื่องลงทุนซึ่งแอนจะบอกว่ากว่าจะไปถึงภาพนั้นได้อ่ะอย่าพึ่งมันมีหลายชั้นมากเลยอ่ะที่ต้องสร้างก่อนไม่งั้นไม่รอด
3: จะเชื่อแอนนาเบลได้ไง
4: ห้ามเชื่อใครทั้งนั้นไม่มีใครหรอกค่ะที่จะมาพเนาพนอเงินคุณเท่ากับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นระวัง
5: ครับ Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: ไปเข้าศูนย์กัน
3: ศูนย
2: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กตาซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
3: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
4: ์อร่อยเกินต้าน
5: ลีกาลอสอาหารแมวเกรดพรีเมียมลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลั
0: ดเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วน

0: บ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: ถังพักน้ำที่บ้านล้างครั้งล่าสุดเมื่อไหร่6เดือนครั้งกำลังดีเลยครับการประปานครหลวงห่วงใยพร้อมดูแลทุกเรื่องน้ำให้คุณมั่นใจด้วย One Stop Water Services by MWA บริการล้างถังพักน้ำสำรวจและซ่อมท่อประปาโดยทีมช่างผู้ชำนาญจองเลยผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
9: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น1จ่ายตามหมายที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
10: เร่งรีบ
11: ต้องมี
10: เกสรบัวหลวง
11: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
11: ดอกมะลิและอื่น
10: รวมกันเป็น
11: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
10: แก้ลมบำรุงหัวใจ
11: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
10: หรือละลายกับน้ำสุก
11: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้าอมแล้วชื่นใจ

0: ื่อ2วงดนตรีกรูฟจากระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
1: Cover Night Live
0: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
3: คนรู้ใจแมวแค่ดีว่า Green News
2: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
4: ้สวัสดีค่ะพี่แบม
5: เสียงใครกันคะ
4: เสียงตอนที่หน้าไมค์มันอาจจะแบบมันอาจจะแบบแสบแก้วหูประมาณหนึ่ง
5: อุ้ย
4: แต่ว่าพอหลังไมค์ปุ๊บอะมันยิ่งกว่านี้นะหันไปก็เงี้ยเลยขึ้นไปนู่นเลย
5: เดี๋ยวขอดูก่อนเจ้าของช่วงมาเปล่า
4: ไม่มา
5: ได้ข่าวว่าเขาเป็นผู้ประสบภัยเหรอ
4: ยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกมั้งแต่ว่าเขาอาจจะ
5: เป็นผู้เฝ้าระวัง
4: ขอเฝ้าระวังหน่อยก็ต้องให้เขาไปดูแลตรงนั้น
5: เพราะเมื่อคืนนี้คุณผู้ฟังก็ส่งข้อความมาบอกว่านึกว่าพี่แวมจะมาช่วยดีเจพี่โบเห็นพี่โบลากตั้งแต่สายยันบ่ายอันนี้ดิฉันไม่ทราบตอนแรกนึกว่าพี่ยูไม่สบาย
4: เออใช่พอพี่แวมมาถึงปุ๊บพี่แวมเขาถามเลยยูไม่สบายเหรอบอกอ๋อไม่ได้ไม่สบาย
5: เพราะแบบตอนแรกเสียงแบบว่าอ่อนอ่อนโยนพี่ยูไม่สบายเหรออ๋อไม่น่าจะเป็นไรอะ
4: เสียงเปลี่ยนเลยน้ำเสียงเปลี่ยนทันที
5: เห็นนั่นนี่อ๋อกลายเป็นผู้เฝ้าระวัง
4: ก็ไปเฝ้าระวังเรื่องของน้ำเรื่องของอะไรไป
5: บ้านเขาก็อยู่ในโซนที่น่าเป็นห่วงใช่ไหมคะ
4: ก็ประมาณนึงนะคะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะต้องถามซะหน่อย
5: ถามใครนะ
4: ถามใครยังไม่รู้เลยถามเขาจะรับสายหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูก่อนอะไรแบบนี
5: ้แต่ตอนนี้เรามีอะไรมาอัปเดตคะ
4: มีพูดถึงเรื่องน้ำนี่แหละน้ำท่วมอยู่ตอนท่วมมันทำอะไรก็ไม่ได้อยู่แล้วมาเนา
5: ะ
4: ตอนน้ำลดแห้งแล้วตอนนี้ละงานจะเข้าหนักพอสมควรเลยนะอ่ะก็ก่อนจะกลับเข้าไปใช้งานอะไรต่างๆนานาต้องตรวจสอบระบบกันเรียกว่าชุดใหญ่เลยอ่ะคือเขาบอกว่าระดับความเสียหายมันขึ้นอยู่กับระดับน้ำด้วยนะท่วมสูงขนาดไหนแล้วก็ระยะเวลาที่ถูกน้ำท่วม3วัน5วัน7วันหรือว่าเดือนนึงหรือยังไงแล้วก็ลักษณะการไหลของน้ำรวมไปถึงชนิดของวัสดุและอุปกรณ์ในบ้านในอาคารด้วยนะคะเรื่องนี้มีคำแนะนำเบื้องต้นนะคุณผู้ฟังจากผู้เชี่ยวชาญเราคุ้นชื่อกันดีอยู่แล้วแหละนะคะจะได้ยินชื่อบ่อยๆนะศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนะคะนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยค่ะก็แนะนำควรจะตรวจสอบหลายระบบเหมือนกันนะเรียกว่าดูแล้วนี่ทั้งบ้านเลยเหมือนกันนะระบบโครงสร้างการแตกร้าวสุดตัวไม่เอียงผิดปกติบิดงอหรือว่าเสียรูปของส่วนโครงสร้างตลอดจนการกัดเซาะหรือการสูญเสียดินบริเวณฐานรากถ้าฐานรากโผล่ดินใต้หรือรอบฐานรากถูกชะล้างหรืออาคารมันเกิดการซุดหรือว่ามันเอียงผิดปกติโอ้อันนี้ไม่ได้แล้วนะต้องถึงมือวิศวกรแล้วนะให้เขาตรวจสอบก่อนเข้าใช้งานทีนี้มันก็จะมีพวกแบบระบบสถาปัตยกรร
5: ม
4: พื้นไม้ประตูหน้าต่างวงกบสีวอลเปเปอร์วัสดุตกแต่งบางประเภทมันดูดซึมน้ำไงพอน้ำลดปุ๊บเอาทุกอย่างมันบวมหมดมันโก่งมันหลุดร่อนนะคะมันมีโพรงใต้กระเบื้องไหมอันนี้ต้องดูนะคะระบบไฟฟ้าโอ้นี่สำคัญมากเนาะ
5: โอ้
4: ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือถึงแม้ว่านอกมันจะแห้งแล้วนะคุณผู้ฟังไม่ควรรีบจ่ายไฟหรือว่าทดลองใช้งานก่อนตรวจสอบนะคะถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ไม่ควรจะไปซ่อมแซมระบบไฟฟ้าด้วยตัวเองนะ
5: ค่ะ
4: คุณพี่เรียกช่างเถอะช่างไฟ
5: เพราะบางทีเวลาตอนที่น้ำมาเร็วๆอย่างเงี้ยเราอาจจะลืมปิดคัตเอาท์หรือเปล่าย
4: ังไง
5: เนาะเพราะว่าบางทีทางการไฟฟ้าเขาอาจจะต้องรีบตัดในช่วงที่มีการแบบท่วมแบบประเภท
4: เยอะๆอ่ะ
5: น่าเป็นห่วงแล้วเขาก็มีการตัดไฟแหละ
4: เพื่อความปลอดภัย
5: แต่เราอาจจะลืมเอาลงหรือเปล่าน
4: ั่นไง
5: พอเวลาน้ำแห้งแล้วอะไรเงี้ยนั่น
4: นะคะพวกระบบเครื่องกลด้วยนะแบบอย่างเช่นนะคอยร้อนของแอร์ที่อาจจะติดตั้งอยู่นอกอาคารอะไรเงี้ยมอเตอร์พัดลมปั๊มน้ำอาจจะได้รับความเสียหายจาก ากน้ำท่วมได้เออนะคะเพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบก่อนนะคะระบบสุขาภิบาลด้วยนะคุณผู้ฟังพวกท่อระบายน้ำพวกบ่อพักอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีโคลนมีสิ่งสกปรกอุดตันต้องดูด้วยแหละเออระบบน้ำประปาตรวจสอบพวกท่อวาล์วปั๊มน้ำถังเก็บน้ำนะคะถ้ามันมีแบบมันมีโอกาสถูกน้ำท่วมปนเปื้อนหรืออะไรก็ต้องทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้
5: อ
4: เออก่อนที่เราจะกลับไปใช้งานเนาะพวกท่อแตกท่อรั่วหรือเสียหายก็ซ่อมแซมให้เรียบร้อยมีอะไรอีกไหมอ่ะ
5: อันนี้เบื้องต้นของที่พักที่พักอาศัยเนาะ
4: นี่ไม่น่าเบื้องต้นนะนี่ไม่น่าจะละเอียดเหมือนกันนะเนี่ย
5: เออได้หลายอย่างอยู่เหมือนกันเอาไปเช็คลิสต์กันได้เลยว่ามีตรงไหนบ้างที่ต้องตรวจสอบดู
4: โอ้โห
5: เยอะจริง
4: ๆปวดหลังเลยอ่ะ
5: คือแค่คนที่เขาขัดบ้านเนี่ยเขาก็ปวดไปหลายวันนะ
4: ตอนน้ำท่วมบ้านนั้นท่วมประมาณเดือนเป็นเดือนอะพอน้ำลดแห้งทุกอย่างก็คือนั่งแบบปาดน้ำตากลางบ้านเอาจริงคือไม่ได้ปาดเหงื่อนะ
5: ตั้งสติว่าจะเอายังไงดี
4: เออไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนเลยนะคะก็เข้าใจเลยแหละ
5: เข้าใจ
4: มาก
5: ๆค่ะ
4: นะคะก็ตรวจสอบให้ดีเนาะจะได้ปลอดภัยในวงการกลับเข้าไปแล้วก็ใช้งานต่อ
5: ถูกค่ะ
4: นะคะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมานะมีกรีนอัปเดตด้วยค่ะ
2: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่เพชช็อปห้างชั้นนำและออนไลน์

เป็นผลข้างเคียงนะคะของฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะฮะเจ้าของช่วงก็เลยต้องขอไปเฝ้าระวังที่พักของตัวเองก่อนนะคะวันนี้ดีเจพียูขอลาอีก1วันละกันนะคะส่งหน้าที่ให้กับดีเจพี่แบมมาช่วยดูแลเพลงเพราะกันในช่วงบ่ายๆของวันนี้นะคะวันเริ่มต้นเดือนใหม่เข้าสู่ไตรมาสที่4แล้วของปีนี้นะคะแล้ววันนี้เป็นวันสำคัญด้วยหลายๆคนก็อวยพรวันเกิดครบรอบ35ปีให้กับ Green Wave นะคะส่งข้อความผ่านแอป Airtime ฟังฟินนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะดีเจพี่แบมเดือนตุลามาแทนตั้งแต่วันที่1เลยนะคะโอ้ยนั่นสิดูแววแล้วนะดูแววแล้วไม่รู้จะได้มาอีกหลายวันหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าวันนี้ยังไงเปิดเพลง

คุณฟังบอกว่าฟังเพลงนี้แล้วนะคะก็อยากจะบอกว่าขอแค่กรีนเวฟเปิดเพลงเพราะๆให้เราได้ฟังกันก็พอตลอด24ชั่วโมงขอบคุณมากๆเลยนะคะสุขสันต์วันเกิดกรีนเวฟแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูกรีนเวฟขอบคุณที่เปิดเพลงให้ฟังเสมอไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนก็ตามนะคะแล้วก็อยากจะบอกกับดีเจว่าเลิฟมากมายโตมากับคลื่นนี้เลยสุขทุกมีเสียงเพลงปลอบใจมีความสุขกับการร่วมทุกกิจกรรมดีเจแล้วก็ทีมงานน่ารักทุกคนเลยนะคะดีใจที่ได้มาเจอกันโอ้โหขอบคุณจริงๆเลยค่ะ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: คุณฟังไม่น้อยเลยนะคะรออยู่ค่ะว่าใครจะมาเป็นศิลปินขึ้นเวทีแล้วมาเจอกันมาร้องเพลงเพราะมาทำให้คนดูอย่างเราได้สนุกแล้วก็เอนจอยไปด้วยกันนะคะเตรียมเสียงกรี๊ดกันเอาไว้ได้เลยเพราะว่า Cover Night Live ครั้งส่งท้ายของปีมาถึงแล้วละค่ะ ETC X กับ The Parkinson นะคะต้องบอกว่าเป็นการเจอกันของ2วงดนตรีที่บอกเลยว่าครบเครื่องที่สุดนะคะฝีไม้ลายมือในการเล่นดนตรีในการร้องเพลงแน่นอนว่าเป็นที่สุดของบ้านเราอยู่แล้วทั้ง2วงนะคะเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ห้ามพลาดเด็ดขาดสำหรับ ETC แล้วก็ The Parkinson ยังไงคุณผู้ฟังที่อยากจะไปฟังเพลงเพราะๆไปสนุกด้วยกันเนี่ยนะคะอดใจรออีกนิดเดียวเท่านั้นปักหมุดรอเอาไว้วันจันทร์หน้า5ตุลาคมนะคะเราจะเปิดให้คุณได้ลงทะเบียนร่วมสนุกชิงบัตรกันนะฮะส่วนวันโชว์จะอยู่วันอาทิตย์29พฤศจิกายนที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ค่ะ
0: โยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหาร

0: งเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เติม

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย
5: ์คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลยเก่งที่ขับรถดึกๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car Forecast พร้อมใช้โทร027407400
6: 1 2 3 Go
7: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
8: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
9: แสงเหนือน้ำโขงปลุกพลังแห่งศรัทธาขชาพาพาไปมูพาเยือนจังหวัดหนองคายสัมผัสตำนานบ้างไฟพญานาคน้อมสการะพระธาตุล่าหนองเพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิตจากแสงที่เฝ้ารอสู่ศรัทธาที่เติมเต็มหัวใจในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
10: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
11: งานตอนเนี้ยแค่เห็นเดดไลน์ก็เหมือนได้เป็นซอมบี้ Trick or Treat หลอกหรือเลี้ยงไม่รู้แต่ถ้าชวนกินชาบูอันเนี้ยหลอกให้เลี้ยงชัดๆเสาร์อาทิตย์นี้มาฟังเพลงเพราะเพลงรักพักเรื่องหลอนๆกับ Music Day กันยาวๆที่ Green Wave 106.5 FM
12: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวอาหารแมวกินโนะที่หนึ่งจากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

0: ไม่ใจช้ำ
1: ชอบเป็นความหวังของคุณผู้ฟังนะคะบอกว่ารอมาหลายช่วงดีเจยังไม่ได้ฟังลังเลจากพีพีกริดเลยนะคะเติมให้1เพลงสำหรับรีเควสของคุณผ่านทางแอป A-Time ฟังฟินนะคะรอวันที่ใจช้ำจากน้องบูมสหรัฐด้วยค่ะอ่ะให้ไปเลยแพ็คคู่2เพลงในช่วงนี้ Smiley Request นะคะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: Smiley Requestสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: นั่งเปิดเพลงไปเรื่อยๆแล้วก็ยังมีข้อความของคุณผู้ฟังนะคะที่ทยอยส่งเข้ามาอวยพรวันเกิดให้กับเราโอ้โหหลากหลายข้อความเลยจริงๆนะคะชอบข้อความนี้จังเลยบอกว่าเป็นคลื่นวิทยุที่ครบรสชาติจริงๆโยกเบาๆก็ได้ไปจนถึงแดนกระจายแล้วก็รวมถึงสุขก็เล่าเศร้าก็บอกค่ะขอบคุณทุกข้อความจริงๆนะคะนี่อ่านจะไม่หมดอยู่แล้วเนี่ย Green Wave 35ปีพี่แบมจัดมากี่ปีแล้วคะอุ๊ยไม่บอกดีกว่าสวัสดีค่ะพี่แบมวันนี้วันเกิด Green Wave เปิดมาก็เจอพี่แบมเลยพี่แบมอวยพรวันเกิดให้น้องที่ทำงานหน่อยนะคะชื่อคุณปุ๊กเกิดวันเดียวกับ Green Wave เลยขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็อยู่กับเราไปตลอดเลยนะคะฝากบอกเพื่อนด้วยละกันเนาะ Green Wave Happy Birthday อยู่กันไปนานเท่านานนะคะเปิดเพลงไม่ว่าจะช่วงไหนขอให้ฟังได้ทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะเช้าสายบ่ายค่ำโอ้โหแสดงว่าสแตนบายอยู่รอกันตลอดเลยเนาะ
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
2: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
0: มาเอาใจสายคลั่งรักแล้วกันนะคะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่น่ารักน่ารักดีแล้วก็อยากจะชวนทุกคนขยับไปพร้อมกับเพลงของเขาจังหวะสนุกสดใสเต็มไปด้วยเสน่ห์ขี้เล่นพลังบวกของผู้ชายสายเปค่ะเพลงนี้ชื่อว่าถ้าหนูยอมจากวินเวคิน
3: ถ้าหนู

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: คือช่วงนี้แขนคิดงานไม่ค่อยออกสมองมันอืดๆร่างกายมันก็อ่อมๆเหมือนหมอเพื่อน
1: อาการนี้เกิดจากพลังงานระดับเซลล์ฟื้นตัวไม่ทันค่ะแขนวัยทำงานเป็นกันเยอะมากมักจะเกิดจากการทำงานหนักพักผ่อนน้อยบางวันเหมือนพักผ่อนเต็มที่แต่ตื่นมาก็ยังไม่หายถ้าอยากให้สมองไบรท์ไม่อ่อมก็ต้องดูแลพลังงานตั้งแต่ระดับเซลล์ค่ะหรือสามารถเสริมด้วยพวกวิตามิน B โคเอนไซม์ Q10 ก็จะช่วยสนับสนุนให้เซลล์ขุมพลังงานหรือไมโทคอนเดรียสร้างพลังงานของเซลล์ได้ดีขึ้นดูแลระบบประสาททำงานได้เต็มประสิทธิภาพค่ะ
2: ตอนนี้แคนเองก็พยายามปรับไลฟ์สไตล์ควบคู่ไปกับการทานอาหารเสริมครับเพิ่งไปจัดมาเลยครับเป็นโคคิวเทนรูปแบบยูบิควินอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มที่ร่างกายพร้อมนำไปใช้สร้างพลังงานตัวนี้มีวิตามิน B คอมเพล็กซ์มาให้ด้วยตอบโจทย์คนทำงานหนักใช้สมองเยอะเลยครับ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี
3: ้ 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
7: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
8: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น1จ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: อันเจ็บคอโพโพลิสมอสสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
1: โพโพลิสพลัส
2: มีเพลงส่งให้กันทุกวันเพลงที่ฟังแล้วคิดถึงเธอตอนเช้าเพลงแทนใจที่อยากให้เธอฟังตอนบ่าย
3: แต่กลับไม่มีเพลงไหนอธิบายความสัมพันธ์ของเราได้เลย
2: เราคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้คลับ Friday สุกนี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
4: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
5: ช่วงนี้เราคงจะต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำสถานการณ์ฝนกันอยู่ตลอดเนาะ
6: ใกล้
5: ชิดหน่อยนะคะ
6: ถูกวันนี้คุณผู้ฟังก็บอกว่ากลับสู่อากาศร้อนแต่ดีกว่าฝนตกใช่ไหม
5: คือถ้าตกเป็นแบบตกปกติอ่ะเข้าใจได้เนาะเป็นฤดูกาลของเขาไงนะฝนนะเน
6: า
5: ะ
6: ใช่แต่ถ้าแช่แบบเมื่อช่วง
5: ที่ผ่านมา
6: สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ไหวจริงๆ
5: โ
6: อ
5: ้
6: คือบ้านชื้นเลยอ่ะ
5: มัน
6: เอาจริง
5: จริงชื้นจริงรู้สึกได้อย่างแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยอ่ะนะคะก็อัปเดตกันหน่อยนะคุณผู้ฟังกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชนะคะบอกว่าระดมทุกหน่วยใช้ช่วงที่ฝนลดเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยบริหารก็เรียกว่าบริหารจัดการนะคะเพราะจากการติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะคะก็บอกว่าระยะนี้เนี่ยสถานการณ์ฝนในไทยจะเริ่มลดลงแต่ว่าก็ยังคงตกอยู่ในบางพื้นที่น
6: ะ
5: ยกเว้นภาคใต้ที่มีการกระจายตัวของฝนมากกว่าภาคอื่นๆจากนั้นในช่วงวันที่5-7ตุลาคมนี
6: ้
5: ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนนะคะเขาบอกว่ามันจะทำให้ปริมาณฝนกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งนึงก็อาจจะเริ่มจากภาคอีสานแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปทางฝั่งตะวันตกของประเทศนะคะครอบคลุมภาคเหนือกลางตะวันออกและภาคใต้นะคะส่วนสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัจจุบันนะคะเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำที่อัตรา2,300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็จะทยอยปรับเพิ่มเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงบ่ายวันนี้แต่ว่ายังก็ตามว่าต้องพิจารณาปรับแผนการระบายตามสถานการณ์ด้วย
6: ค่ะ
5: นะคะโดยกำชับให้กรมชลประทานเตรียมแผนรองรับนะคะกรณีปรับเพิ่มการระบายเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดนะคะในขณะที่เขื่อนภูมิพลอันนี้ได้งดการระบายน้ำชั่วคราวนะในวันที่30กันยายนและ1ตุลาคมนี้แล้วก็เขื่อนสิริกิติ์นะคะปรับลดการระบายเหลือวันละ7ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะเพื่อที่จะช่วยหน่วงน้ำตอนบนไม่ให้ลงมาสมทบคือสถานการณ์ฝนนะมันทำให้เขื่อนต่างๆเนี่ยมันมีปริมาณน้ำไหลเข้าเป็นจำนวนมาก
6: ค่ะ
5: นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยได้เน้นย้ำนะคะให้กรมชลประทานและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มศักยภาพการสูบระบายน้ำออกไปจากทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่ว
6: ม
5: เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดแล้วก็มันมีอีกด้านหนึ่งด้วยต้องเฝ้าระวังแบบปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงด้วยอ
6: ่
5: ะนะคะซึ่งมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำกำลังจะระบายสูบเงี้ยพอน้ำทะเลหนุนจะโอ้ยตายมันก็ไปไหนไม่ได้
6: ค่ะช่วงนี้ต้องระวังหลายทางหน่อย
5: ใช่แล้วก็หลายๆพื้นที
6: ่
5: ที่ต้องแบบก็คือออกมาประกาศเตือนกันว่าเริ่มจะวิกฤตแล้วนะต้องแล้วนะต้องอพยพไหมต้องยกของแล้วนะหรืออะไรแบบนี้ก็ต้องติดตามข่าวให้ดีในพื้นที่ไหนนะคะ
6: คือเราไม่อยากให้พอเวลามันเกิดเหตุปั๊บแล้วเนี่ยประชาชนออกมาพูดว่าไม่เห็นเตือนไม่เห็นบอกกันล่วงหน้าเลยอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้มีแบบคำพูดนี้ออกมาอีกอะไรแล้วเราคิดว่าคนที่เขามีหน้าที่ที่ต้องทำแล้วก็เราก็มีหน้าที่เหมือนกันที่ต้องติดตามข่าวสารด้วยเนาะเพราะเดี๋ยวนี้มันก็ไหนจะมีเซลล์บอดแคสต์แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็มากันหลายๆช่องทางอ่ะ
5: จะต้องเตือนให้ทันเซลล์บอดแคสต์พี่
6: อุ้ยเอาเร็วกว่านี้หน่อย
5: มันนิดนึง
6: เอาช่วยเร่งสปีดนิดนึงนะคะคุณสุทธินาถบอกมาเร่งสปีดอีก
5: นิดนึงพี่นิดนึงมันอันมันอื้อ
6: ดีเลยเป็นนิดหน่อย
5: เออนะคะก็เชื่อว่าหลายหน่วยงานก็พยายาม
6: ทำเต็มที่เออเราก็ให้กำลังใจกันไป
5: นะคะรวมทั้งคนที่ประสบภัยด้วยเรียกว่าเป็นผู้ประสบภัยด้วยแหละเออนะคะตอนนี้หลายๆพื้นที่ในกรุงเทพก็บางเส้นทางที่เป็นถนนหลักอะไรอย่างเงี้ยก็น้ำก็ลดแล้วแห้งแล้วก็มีแต่บางพื้นที่ก็ยังเยอะอยู่นะคะ
6: ค่ะก็ดูกันเป็นจุดๆไป
5: ใช่ค่ะ
6: ตรงไหนแห้งแล้วก็เตรียมฟื้นฟู
5: โอ้โหอย่างที่บอกอะเรื่องของการฟื้นฟูอะมันเป็นเรื่องที่แบบนะคะนะให้กัน
6: รู้กัน
5: ค่ะรอบหน้านะเรายังติดตามด้วยกันต่อเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ Green
4: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: GN Plus Green Wave Happy Anniversary
1: สวัสดีครับพวกเรา
2: No One Else ครับ
1: สุขสันต์วันเกิด Green Wave นะครับ
2: ก็ขอให้ Green Wave นะครับเป็นมิ่งขวัญของวงการดนตรีของประเทศไทยนะครับไปเรื่อยๆเลยหลังจากที่อยู่กับพวกเรามายาวนานนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนฝากติดตาม Green Wave ต่อไปเรื่อยๆด้วยครับพวกเราก็จะติดตามต่อไปเหมือนกัน
1: สุขสันต์วันเกิด Green Wave ครับ
3: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
4: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

ันนี้วันเกิดของเรานะคะอยากให้คุณผู้ฟังทุกคนอารมณ์ดีตามไปพร้อมกับเพลงเพราะที่จัดให้ในชั่วโมงนี้ด้วย DJ Playlist นะคะยังคงอยู่กับ DJ Bam ในช่วงบ่ายถึง 3:00 นเลย

0: คิวไปพร้อมกับการเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาหน้ารถจากลูลาหรือว่าเทลาคอตตาเพลงนี้ชื่อเพลงว่า Taxi Ride จัดให้2เพลงอีกเหมือนเดิมกับ Chilling Track ค่ะ
1: Chilling Track โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebeford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B
0: ฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าเพลงก่อนหน้าเพลงตุ๊กตาหน้ารถนี่ชื่อเพลงอะไรคะชอบใช่ไหมคะชื่อเพลงว่าTrust ค่ะหรือว่าเชื่อในตัวฉันนี่แหละค่ะงานจาก Jet Setter ส่วนเพลงนี้คุณ request เข้ามา
1: Your request โดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสี Bayer 2-in-1 ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
0: ทุกคนกำลังทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเช่นเดียวกับนักกีฬาวอลเลย์บอลไทยของเราตอนนี้เรียกว่าเป็นรอบก่อนรองชนะเลิศนะคะเจอกับจีนโหตอนนี้คุณผู้ฟังก็เลยบอกว่าอยากจะให้นักกีฬาเรามีกำลังใจหน่อยด้วยเพลงนี้แหละ

0: คนไทยทุกคนก็คงจะส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนนะคะที่เขากำลังทำหน้าที่ให้ดีที่สุดส่งแรงใจด้วยบูมค่ะ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ช่วงเทศกาลกินเจหลายคนเนี่ยตั้งใจจะอิ่มบุญแต่ดันเจอปัญหาที่กินแล้วมันไม่อยู่ท้องหิวบ่อยเนี่ยสิคะน้องหมอ
2: ถ้าเราสังเกตอาหารเจตามท้องตลาดส่วนใหญ่ค่ะพี่อ้อยเขาจะเป็นแป้งที่มีความมันไม่ว่าจะเป็นผัดหมี่เผือกทอดผักชุบแป้งทอดพอไม่มีโปรตีนและไฟเบอร์แป้งก็เลยเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเข้ากระแสเลือดอย่างรวดเร็วจนเกิดภาวะน้ำตาลพุ่งสูงสมองจึงหลั่งอินซูลินออกมาดึงน้ำตาลอย่างรวดเร็วผลก็คือง่วงนอนกระทันหันแล้วก็หิวง่ายกว่าเดิมค่ะ
3: แล้วแบบนี้จะทำยังไงดีล่ะ
2: แนะนำว่าเน้นเป็นโปรตีนพืชแบบไม่แปรรูปค่ะเช่นเต้าหู้ก้อนถั่วต้มหรือเห็ดหลากหลายชนิดแล้วระหว่างวันถ้าหิวสลับมาเป็นมันนึ่งเผือกต้มคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเหล่านี้จะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลและทำให้เราอิ่มได้นานขึ้นค่ะ
4: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้
0: ตอนนี้ใกล้จะบ่าย3โมงแล้วนะคะดูบรรยากาศรอบข้างแหมอากาศทำไมมืดลงมืดลงเรื่อยๆเพลงเพราะยังมีให้คุณได้ตามกันต่อนะคะชั่วโมงหน้าอยู่กับ DJ พี่อ้อยส่วนใครนอนดึกคืนนี้ DJ แบมสแตนด์บายรอคุณอยู่ที่กรีนเวฟตอนเที่ยงคืนค่ะ

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคาย
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: เร่งรีบตรงนี
8: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิ
8: และอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
8: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจ
8: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มา
8: อมแล้วชื่นใจ

0: ตรงสเปคครบทั้งงานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศ
1: การันตีรักเลย
0: สีเบเยอร์ทวินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ60

0: ประกอบการ
1: เต้งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
2: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
4: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
7: เวลาของ Green News นะคะมารออยู่แล้วติดตามกันต่อค่ะด้วยโกกุ Data Bank นะคะซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและจัดเก็บข้อมูลเครดิตธุรกิจชั้นนำของญี่ปุ่นเขาบอกว่าสินค้าอาหารและก็เครื่องดื่มญี่ปุ่นจำนวน 3,153 รายเตรียมปรับราคาขึ้นในเดือนนี้ละค่ะต่อเนื่องจากเดือนกันยายนที่มีสินค้าปรับขึ้นราคา 4,000 กว่ารายการซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบและเนฟทาปรับตัวสูงขึ้นนะคะทำให้ต้นทุนวัสดุบรรจุภัณฑ์แพงขึ้นตามไปด้วยบวกกับเงินเยนที่อ่อนค่าลงก็ส่งผลให้บรรดาผู้ประกอบการต้องผลักภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไปยังผู้บริโภคนับตั้งแต่ต้นปีนี้มีสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในญี่ปุ่นที่ปรับขึ้นราคาทั้งหมด 21,187 รายการนะคะก็ทำให้มียอดรวมสินค้าที่ปรับขึ้นราคาเกินกว่า 20,000 รายการเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วในขณะที่ค่าก๊าซแล้วก็ค่าไฟฟ้าก็มีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นในเดือนนี้ด้วยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมายังติดตามกันได้ต้นชั่วโมงนะคะ
6: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

0: ีข้อความที่ส่งมาแล้วบอกว่าชอบกรีนเวฟตรงที่มีเพลงเพราะหลายเจนมากๆจริงค่ะขนาดเป็นคนเปิดเองยังมีความสุขเลยในการที่จะร่วมกันบาลานซ์นะคะมีเพลงใหม่มีเพลงเก่าเอาใจทุกเจนและเพลงทุกเพลงเล่นได้ที่กรีนเวฟด้วยนะคะครึ่งใจงานจากพี่มิกกี้และก่อนหน้านี้เมื่อไหร่จะบอกเป็น ETC ทำงานร่วมกับ The Parkinson ค่ะ
1: Connect สู่การฟังกรีนเวฟเพลงเพราะระดับพรีเมียม HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
2: แกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
0: เพลงนี้มาแล้วจำได้ว่าเมื่อหลายวันก่อนมีคนส่งข้อความว่ามีความทรงจำเวอร์ชันนี้แล้วหรือยังนี่ไงคะเพิ่งมาแบบสดๆใหม่ๆเลยค่ะเพลงที่เป็นต้นฉบับคือพี่แอมสวรรค์ลีลาบุตรแต่ถูกเล่าเรื่องใหม่โดยแบงค์ปิติค่ะเป็นความทรงจำที่หนักแน่นอีกรูปแบบหนึ่งลองฟังดู

0: ็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งของความทรงจำนะคะวันนี้นี่นอกเหนือจากการที่ดูข้อความในการขอเพลงของคุณแล้วนะนั่งอ่านข้อความก็ชื่นใจไปหมดเลยมีคุณผู้ฟังกรีนเวฟบางคนส่งดอกไม้มาให้ด้วยนะคะคือตอนแรกเลยพี่อ้อยบอกแล้วไม่เป็นไรเลยแค่คำอวยพรก็ชื่นใจมากแล้วขออนุญาตเอาการ์ดมาอ่านให้ฟังแป๊บนึงนะถ้าดูในกล้องนะคะพี่อ้อยดูไม่ค่อยคู่ควรกับดอกไม้เท่าไหร่เพราะดอกไม้สวยมากเลยอะอันนี้เขาบอกว่า Happy Anniversary 35ปี Green Wave ขอให้พี่ๆ DJ และทีมงานทุกคนมีความสุขมากๆและขอให้ Green Wave เปิดเพลงเพราะๆไปอีกหลายหลายหลายปีเลยครับผมฟังตั้งแต่แอปเวอร์ชันแรกจนปัจจุบันครับกว่า20ปี Green Wave เป็นที่ที่ดีเยียวยาจิตใจเสมอจากน้องเก่งกี้ค่ะเป็น FC ของ A Time ด้วยขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะเป็นตัวแทนรับดอกไม้นี้แล้วก็ให้ทั้งดีเจด้วยทั้งทีมงานด้วยเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าพวกเราทำงานกันเบื้องหน้าแต่เรามีคนทำงานข้างหลังอีกเยอะมากเลยค่ะช่วยกันปั้นกรีนเวฟออกมาให้เป็นกรีนเวฟที่ถูกใจทุกคนแบบนี้ล่ะ
1: เอฟด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่หนึ่งสินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่สองผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ิมชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
2: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ด
4: โปรดชีว่าโปรดชีว่า
5: ใส่ใจตัวเอง

0: Protiva
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ข้าวตังข้าวตัง
1: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
6: Happy Birthday
7: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
8: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
7: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
8: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องบุญนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
7: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาว
8: น์มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก etime.live/Green Wave.
9: อาหารแมวกินนกที่หนึ่งจากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

0: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะแรดสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ UE Coff Herbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคน
1: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า

0: ซ้ำทุกวงจรน่ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนด่วนด่วนคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาในตรงจุด
2: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie, it's Denmark

เช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน

กเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน

0: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
1: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
0: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงโจ
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
4: เมื่อ2วงดนตรีกรูฟจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
5: Cover Night Live
4: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
6: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
7: ได้อ่านข้อความแล้วนะคะอันนี้บอกว่าฝนมาตลิ่งชันแล้วค่ะพี่อ้อยเอาจริงๆแถวนี้ก็ตกแล้วเดินทางถึงบ้านด้วยความปลอดภัยทุกคนนะคะ

0: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรตได้อร่อย
1: ว้า wow.
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคกาแรต
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions and think why.
9: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
10: That's how we learn to think for ourselves
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
11: ป์ Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
5: ๆ Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
12: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซลาเซลล
5: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซลาเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น1จ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
3: ถังพักน้ำที่บ้านล้างครั้งล่าสุดเมื่อไหร่6เดือนครั้งกำลังดีเลยครับการประปานครหลวงห่วงใยพร้อมดูแลทุกเรื่องน้ำให้คุณมั่นใจด้วย One Stop Water Services by MWA บริการล้างถังพักน้ำสำรวจและซ่อมท่อประปาโดยทีมช่างผู้ชำนาญจองเลยผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: มีเพลงส่งให้กันทุกวันเพลงที่ฟังแล้วคิดถึงเธอตอนเช้าเพลงแทนใจที่อยากให้เธอฟังตอนบ่ายแต่กลับไม่มีเพลงไหนอธิบายความสัมพันธ์ของเราได้เลย
5: พอได้แล้วรู้แล้วคุณอยู่ตรงไหน
4: เพราะเราคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้คลับ Friday ศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
6: โดย
7: ได้ดีอันดับหนึ่งต้องผู้เข้าทอง
8: เดี๋ยวรบกวนพี่อ้อยส่งไลน์คุณแม่พี่อ้อยให้ทีนะคะ
9: แม่แม่นเหรอแม่แม่นมากเลยอ่ะ
8: อยากจะทราบเทคนิคแท็กติกแล้วก็อะไรก็ตามนะคะที่มันสามารถจะทำให้ตัวเลขของเรากับตัวเลขของกองสลากนี่ตรงกันนะคะ
9: ไม่รู้เหมือนกันนะคุณแม่เขาก็จะแบบอะไรของเขาเนี่ยค่ะแต่ว่ามันเป็นอันนึงที่พี่รู้สึกว่าก็ให้แม่คำนวณไป อย่างน้อยเขาใช้สมอง
8: อ่า
9: ใช่ใช่จ้ะก็ประมาณนั้น
8: อันนี้ก็คือคำนวณก็คือไม่อยากใช้สมองแล้วพี่อ้อย
9: เขาคือขอตามเลยใช่ป่ะล่ะ
8: คุณฟังเป็นไงบ้างงวดนี้โอเคไหม
9: นะคะพี่ยังไม่เห็นเวลาที่เขาขึ้นมาว่ามีตัวเลขอะไรบ้างเลยอ่ะ
8: นะคะ
9: เป็นไงคะแถวนี้บาดเจ็บหรือว่าโอเคคะ
8: โอ้พี่ยังไม่น่าด่ามเลยอ่ะ
9: พวกเราอ่ะมันต้องเสียเหงื่อถึงจะได้เงิน
8: ถูกต้องค่ะ
9: ค่ะ
8: เสียเหงื่อเสียน้ำลายเยอะเหมือนกัน
9: ถูกนี่ไงเมื่อเช้านี้น้องอ้อมมาจัดGreen Morning Show
8: ค่ะ
9: แล้วก็เขาบอกว่าวันนี้คือวันเกิด Green Wave
8: ใช่นะคะ
9: แล้วเป็นไงคะ35อะไรเนี่ย 3, ออกไหม
8: 355ดูยังไงก็ไม่มีนะคะ
9: เอาละค่ะผ่านไปค่ะจบค่ะ
8: หนูว่าจะต้องตามนะคุณผู้ฟังไปงวดหน้าเป่า
9: ก็ลองดู
8: เริ่มละ
9: ความหวังมีได้ทุก2อาทิตย
8: ์ 2อาทิตย
9: ์จริงๆค่ะ
8: อีก2อาทิตย์เจอกันนะจ๊ะ
9: เนาะแล้วก็ลุ้นกันใหม่
8: นะคะอย่าลืมขอไลน์คุณแม่พี่อ้อยด้วยนะ
9: แม่บอกกระต๊อกด้วย
8: วันนี้นะคะ1ตุลาคมนอกจากจะเป็นวันสำคัญสำหรับ Green Wave เนาะวันเกิด Green Wave นะคะยังเป็นวันที่ทำให้เราได้ตระหนักถึงการมีสุขภาพดีด้วยเหมือนกันนะองค์การสหประชาชาติเขากำหนดให้วันที่1ตุลาคมของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุสากลค่ะเพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงคุณค่าศักดิ์ศรีสิทธิ์และบทบาทสำคัญของผู้สูงอายุนะคะเขามีการกำหนดแนวคิดหลักก็คือยุคแห่งอายุยืนยาวการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบเพื่อชีวิตที่ยืนยาวขึ้นนะคะโดยมีประเด็นหลักสำคัญก็คือการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีและยืนยาวอย่างมีคุณภาพนะคะการสร้างความมั่นคงทางการเงินแล้วก็ระบบคุ้มครองทางสังคมค่ะการเปิดโอกาสให้ตลาดแรงงานมีความครอบคลุมเพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพได้มีส่วนร่วมในการทำงานและการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องนะคะและอีกอันนึงก็คือการรักษาศักดิ์ศรีความเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสังคมสูงวัยที่ยั่งยืนในขณะที่กรมอนามัยเขาก็มาชวนนะคะผู้สูงอายุเพิ่มกิจกรรมทางกายอย่างเหมาะสมนะ
9: เ
8: พื่อคงความแข็งแรงค่ะลดความเสี่ยงการพลัดตกหกล้มแล้วก็เพิ่มปีสุขภาพดีให้สามารถเคลื่อนไหวทำกิจวัตรประจำวันแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้นานที่สุดเลยนะคะเขาบอกว่าผู้สูงอายุควรจะสะสมกิจกรรมทางกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห
9: ์ oh.
8: แล้วก็ปรับรูปแบบหรือว่าระดับความหนักเนี่ยให้มันเหมาะกับสภาพร่างกายของแต่ละคนนะคะ อาจจะแบบว่าฝึกลุกฝึกนั่งจากเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ พี่อ้อยลุกแล้วนะฝึกการทรงตัวแล้วก็ยืดเหยียดนะคะโดยควรจะเริ่มจากเบาๆระดับเบาๆแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นไปไม่หักโหมนะคะ
9: นะไม่ต้องถึงไฮร็อกก็ได้ค่ะ
8: ไม่ต้องถึงขนาดนั้น
9: ขยับตัวสักนิด
8: อุ๊ยแต่ก็ไม่แน่นะคะเพราะว่า
9: อัน
8: นี้ช่วงที่ผ่านมาก็เห็นโอ
9: ้ใช่ๆๆ
8: แข็งแรงมากแต่ว่าต้องดูศักยภาพของร่างกายเราด้วยเหมือนกัน
9: นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะใจสู้อย่างเดียวอ่ะแล้วไม่เช็คร่างกายเลยเดี๋ยวมันจะอันตราย
8: โหแต่พี่อ้อยนี่แอโรบิกประจำเลยนะ
9: ใช่ค่ะก
8: ็สุดยอดมาก
9: มันเป็นแทบจะเป็นอันหนึ่งที่เราสามารถใช้เวลากับเขาได้ให้เหงื่อออกบ้างในทุกวันสักนิดแล้วถ้าเกิดว่าถ้ามีงานเช้าเยอะๆค่ะตอนนี้พี่อ้อยเริ่มไปได้อุปกรณ์อันใหม
8: ่ค่ะ
9: คือขึ้นไปยืนแล้วก็หมุนอย่างเงี้ย
8: หมุน
9: ซึ่งพี่ก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วยืนกับพื้นก็หมุนได้แต่ซื้ออุปกรณ์มาละมันบังคับให้เราต้องใช้
8: พี่อ้อยมันต้องมีอุปกรณ์มันต้องมีความรู้สึกว่ามันเป็นแรงฮึดอะไรอย่างงี
9: ้จริงๆสักนิด

0: นำทั่วประเทศ
1: Green Wave Happy Anniversary
2: สวัสดีครับผมเจมเรืองศักดิ์ครับก็ขอแสดงความยินดีกับ Green Wave ด้วยนะครับสำหรับวันเกิดในปีนี้นะผมก็อยู่กับ Green Wave มาโอ้โห Green Wave อยู่มา35ปีแล้วนะครับอยู่คู่คนไทยมานานมากๆเลยผมก็รู้สึกว่า Green Wave เป็นอีกหนึ่งความสุขที่เราสามารถมีได้จากการฟังเพราะฉะนั้นขอให้ทีมงานทุกๆคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้มีอายุยืนยาวไปถึง50ปี100ปีเลยนะครับ Happy Birthday Green Wave ครับ
3: คุณพี่เจมเรืองศักดิ์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเสียงอวยพรมาให้พวกเรา Green Wave ด้วยในวันครบรอบ35ปีแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปกับเพลงเพราะๆแบบนี้พร้อมกับคุณผู้ฟังนะคะ
4: DJ Playlist 55 Minutes DJ P.I.

ลงนี้จากบีพีรพัฒน์ค่ะนี่วันนี้เพลย์ลิสต์ของพี่อ้อยนะมาหาเพลงของเราละกันเพลงของคุณกับ Green Wave อาจจะเป็นเพลงที่คุณขอ Green Wave บ่อยมากอาจจะเป็นเพลงที่คุณขอแล้ว Green Wave เล่นให้ฟังด้วยหรือจะเป็นเพลงที่ฟังทีไรคิดถึง Green Wave ทุกทีเลือกเลยค่ะเพลงของเราในวันคล้ายวันเกิดของ Green Wave นี่แหละ

0: คน
1: นี่อ่านแล้วอุ่นใจมากเลยค่ะมาช่วยกันเลือกเพลงเพลย์ลิสต์พี่อ้อยชั่วโมงนี้นะคะเพลงของคุณกับ Green Wave ค่ะจะเป็นเพลงที่ฟังทีไรคิดถึง Green Wave ทุกทีหรือจะเป็นเพลงที่คุณขอบ่อยๆที่ Green Wave ก็ได้นะ

0: ดีจังค่ะให้มันเป็นความรู้สึกอบอุ่นแบบนี้นะคะที่คุณบอกว่าฟังกรีนเวฟเหมือนการได้กลับบ้านไม่ว่าจะอยู่ในภาวะหัวใจแบบไหนก็ตามทีพอได้ฟังเพลงปั๊บมันเหมือนเป็นที่พักใจโอ้ยินดีที่สุดเลย
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD
0: นี่แล้วก็มากันทุกเจนด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่อ้อยคะแอบแวะมาขอกำลังใจอ่านหนังสือสอบหน่อยได้เลยเอ๊ะเป็นคนที่อ่านหนังสือไปฟังไปด้วยได้ใช่ไหมคะคือถ้าเป็นคนอื่นเขาจะบอกว่าเดี๋ยวไม่มีสมาธิแต่พี่อ้อยเป็นคนที่อ่านหนังสือสอบทีไรมันต้องฟังเพลงทุกครั้งเลยขอให้ทำได้อย่างใจขอให้อ่านตรงกับที่เขาจะออกข้อสอบแล้วกันอีกเพลงที่คุณเลือกไว้ว่านี่คือเพลงของเราค่ะระหว่างคุณกับ Green Wave

ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: ความไหลมาไม่หยุดเลยนะคะเพลย์ลิสต์ชั่วโมงนี้ค่ะเพลงของเราค่ะเพลงของคุณและเพลงของ Green Wave นะคะเรามีความผูกพันกันด้วยเพลงไหนหรือแม้แต่ฟังเพลงนี้ที่ Green Wave แล้วรู้สึกมีความสุขจังเลยเลือกเพลงนั้นนะคะอันนี้บอกว่าโชคชัยศรีลาดพร้าวฝนตกมีลูกเห็บด้วยเพราะอากาศก่อนหน้านี้มันร้อนมากจริงๆ La la la
1: Fresh up request โดย PEA Spa Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: โดย PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าบนออนไลน์จาก PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1: เห็นไหมคะว่าพวกเราอยู่กันทุกอารมณ์อยู่แล้วนะคะอันนี้บอกว่ารบกวนพี่อ้อยอวยพรหน่อยอาทิตย์หน้าจะไปสอบใบผู้ประกาศวิตอนนี้แค่มีการสอบกันอยู่หรอพี่อ้อยนึกว่าเขายกเลิกไปนานแล้วซะอีกอันนี้ความรู้น้อยมากค่ะแต่ยังไงก็ตามขอให้ได้ดั่งใจนะคะจะได้มาทำงานคล้ายๆกันกับพวกเราเนาะเพราะว่าในแต่ก่อนเนี่ยพี่อ้อยเคยเป็นคณะกรรมการการสอบใบผู้ประกาศด้วยนะคะขอให้สมหวังดั่งใจนะอีกเพลงหนึ่งที่คุณขอให้ Green Wave ค่ะ

0: ต้องรับมือกับฝนอีกสักระยะเลยนะคะต้องไหวไปด้วยกันนะตอนนี้ก็มีการประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเอาในกรุงเทพมหานครก่อนนะ42จุดทั่วกรุงตอนนี้เข้าสู่สภาวะปกติเผื่อว่าใครก็ตามที่กำลังเช็คอยู่ว่าเอ๊ะไปทางนั้นน้ำท่วมหรือเปล่านะคะอะไรบ้างที่เข้าสู่สภาวะปกติแล้วพื้นที่กรุงเทพชั้นในและย่านเศรษฐกิจค่ะทั้งหลายทั้งปวงสน.พญาไทแยกพญาไทถึงแยกราชปารภนะคะเพชรบุรีแยกอโศกถึงทางรถไฟรางน้ำถนนราชปารภถึงพญาไทนะคะเอกชัยช่วงซอยเอกมัย5ถึงซอย23แห้งหมดแล้วเรียบร้อยตลอดจนพหลโยธินด้วยนะคะบริเวณซอยพหลโยธิน14พื้นที่โซนดินแดงห้วยขวางและจตุจักรสามารถโดยสารได้ตามปกติแล้วนะคะพื้นที่โซนเหนือและฝั่งตะวันออกตอนนี้คลี่คลายแล้วค่ะทั้งแถวลาดพร้าวนะคะ122คือตอนนี้มีฝนลงมาเติมแต่ว่าตอนนี้น่าจะหยุดแล้วนะคะมีทั้งฝนด้วยมีทั้งลูกเห็บด้วยพื้นที่ฝั่งธนบุรีแล้วก็เขตรอบนอกค่ะตอนนี้ถนนบางกระดีช่วงหน้าตลาดบางกระดีถึงซอยบางกระดี8ถนนมาเจริญหน้าบริษัทไทยรุ่งนะคะแถวนั้นน้ำแห้งหมดแล้วอัปเดตกันนะคะรับมือกันต่อไปจังหวัดอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าฟังกรีนเวฟอยู่ส่งข้อความมาหน่อยซิอยากอ่านทุกข้อความเลยนะคะส่งข้อความมาเลือกเพลงด้วยอยากส่งกำลังใจให้กับหลายๆคนที่ตอนนี้กำลังรับมือกับน้ำท่วมอยู
1: ่โดย73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือริกอรอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

ข้อความที่ส่งมานะคะอันนี้บอกว่าตอนนี้ชาวอำเภออู่ทองพื้นที่ที่ติดกับลำคลองน้ำท่วมเอ่อล้นเลยหนักมากในรอบ40ปีรับน้ำมาจากกาญจนบุรีเมื่อกี้พี่เพิ่งจะมาจากอยุธยาเช่นกันนะคะแต่ความที่อยุธยากว้างใหญ่มากค่ะบางโซนแต่ส่วนที่พี่ให้ไปเนี่ยเป็นนิคมอุตสาหกรรมวันนี้ไปพูดที่บริษัทชวาลอฟสกี้อะค่ะตรงนั้นก็แห้งมากๆนะคะแต่รู้ว่าอีกหลายๆที่กำลังผจญกับน้ำอยู่ส่งกำลังใจนะคะถ้าบังเอิญความช่วยเหลือยังไปไม่ถึงส่งรายละเอียดมานะเผื่อว่ากรีนเวฟจะเป็นสื่อกลางได้

0: าใจว่าทำไมเพลงนี้ถึงเป็นเพลงที่เหมาะกับ Green Wave แถวนี้เป็น Power Bank ค่ะแบตอ่อนแบตไม่ค่อยแรงเท่าไหร่มาชาร์จกันแถวนี้นะคะขอบคุณทุกข้อความเลยค่ะในการช่วยกันเลือกเพลย์ลิสต์เพลงของเราระหว่างคุณกับ Green Wave
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
0: นะทุกข้อความในความในคำอวยพรด้วยนะคะพี่อ้อยอ่านหมดทุกข้อความเลยค่ะแต่อาจจะมีออกอากาศบ้างอ่านหลังใหม่บ้างบางคนบอกว่าฟังกรีนเวฟเป็นแบบว่าคนกรีนเวฟปีลึกเลยนะคะเนี่ยโอ้โหยินดีที่สุด
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
0: นี่คือกิจกรรมฉลองวันคล้ายวันเกิดของ Green Wave นะคะไหนดูซิคำอวยพรจากน้องพันธ์น้องพันธ์ฝากอะไรให้กับพวกเรา Green Wave
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องพันธ์ค่ะสุขสันต์วันเกิด Green Wave ค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะเพลงดีๆความฝันรู้สึกดีๆ Green Wave 106.5 FM
0: ขอบคุณมากค่ะลูกรู้สึกเลยไหมคะว่าวันเกิดปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากจริงๆนะคะเสียงใสๆที่ได้ยินอยู่นี้เนี่ยเป็นคำอวยพรจากน้องๆมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมค่ะเขาตั้งใจส่งให้ Green Wave ครบรอบ35ปีเลยนะปีนี้อยากส่งความสุขกลับไปให้น้องๆเช่นกันนะคะชวนพวกเรามาเลือกของขวัญให้น้องๆดีกว่าอาจจะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการชิ้นเล็กๆนมผงค่ะสูตร1หรือสูตร2เสื้อผ้ารองเท้าเด็กค่ะวัย 1-5 ปีหรือผ้าเช็ดตัวเด็กก็ได้เพราะสำหรับเรามันอาจจะเป็นแค่ของขวัญชิ้นหนึ่งแต่สำหรับน้องคนหนึ่งอาจจะเป็นของขวัญชิ้นโปรดที่ทำให้เขายิ้มได้ทั้งวันเลยนะคะและที่สำคัญเรามีวันที่เรานัดแล้วมาเจอกันนะ15พฤศจิกายนค่ะตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไป3ย่านมิตรทาวน์ในงานนี้แหละค่ะ Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift ค่ะวันเกิดครั้งนี้เราจะมาช่วยมอบรอยยิ้มให้กับน้องๆไปด้วยกันนะคะ
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
0: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: Inspiration จาก Annabelle Koshanan
4: เงินเป็นเรื่องของการออกแบบเงินหนึ่งก้อนมันคือบ้านหนึ่งหลังซึ่งคนทำผิดสเต็ปกันหมดเวลาพูดถึงเรื่องเงินคนจะพุ่งไปเรื่อง investment เรื่องลงทุนซึ่งอันจะบอกว่ากว่าจะไปถึงภาพนั้นได้อ่ะอย่าพึ่งมันมีหลายชั้นมากเลยอ่ะที่ต้องสร้างก่อนไม่งั้นไม่รอด
5: จะเชื่อ Annabelle ได้ไง
4: ห้ามเชื่อใครทั้งนั้นไม่มีใครหรอกค่ะที่จะมาพนาวพนอเงินคุณเท่ากับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นระวัง
6: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
7: ้ชาวลาดกระบังเป็นยังไงบ้างวันนี
8: ้
7: นะคะ
8: วันนี้พี่ยังไม่ได้ข้อความจากน้องๆแถวลาดกระบังเลยไหนลองส่งซิ
7: เผื่อว่าใครอยู่แถวๆลาดกระบังส่งข้อความมาอัปเดตกันก็ได
8: ้แต่ว่าเห็นแถวลาดพร้าวโชคชัย4เสือใหญ่อุทิศลงแต่ภาพของการที่ลูกเห็บเต็มเลยอ่ะโอ้อากาศมันประหลาดมากจริง
7: บอกพี่ว่าอะไรวะโอ้พี่ว่าอากาศมันแบบมันแปรปรวนมากเนาะ
8: มันรวนไปหมดนี่นี่ดูลูกเห็บอ่ะโอ้เยอะมากเลยอ่ะนี่บอกแถวลาดพร้าว
7: ค่ะแรงเหมือนกันเนาะ
8: ใช่ใช่ใช่ใช่
7: นะคะ
8: แล้วนี่เห็นภาพมีไหมอ่ะที่รถพุ่งเข้าไปที่มูลนิธิเทียนฟ้า
7: ค่ะ
8: โอ้โหเดี๋ยวขอนะความไม่แน่นอนอะไรจะเกิดขึ้นเขานั่งไหว้พระกันอยู่ไหว้เจ้ากันอยู่อ่ะไม่แล้วถ้าเกิดว่าใครเคยไปที่เทียนฟ้า
7: ค่ะ
8: ไม่ได้ติดถนนซะจนแบบต้องเข้าถึง2ประตูนะ
7: คือมันต้องเหมือนแบบลึกเข้าไปหน่อย
8: ลึกเข้าไปหน่อยอ่ะพุ่งเข้าไปถึงข้างในมีผู้บาดเจ็บ3รายแล้วก็สาหัส1ราย
7: มากกลัวเหมือนกันนะ
8: กำลังสักการะเจ้าแม่กวนอิมค่ะถ้าเทียนฟ้าเนี่ยคือพี่น้องชาวจีนจะรู้อยู่แล้วว่าเนาะโอ้ดูสิอะไรก็ไม่รู
7: ้เออลูกเห็บก็มานะคะ
8: เพราะนั้นนะเวลาเข้าไปใน X นะคะจะเห็นแบบมีแต่ข่าวหน้าถอนหายใจอะแต่มันเป็นข่าวที่มันเป็นข่าวจริงไงเราก็เลยต้องแบบเอานะ
7: นะคะ
8: ค่ะลุยกันต่อไป
7: วันนี้นะคะก็มีรายงานเขาบอกว่าหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำกองทัพเรือนะคะก็นำเรือผลักดันน้ำลงพื้นที่ที่ในจุดยุทธศาสตร์เขตลาดกระบังนะคะก็เร่งระบายน้ำนะคะคือเขาก็มีการแบ่งกำลังแล้วก็อุปกรณ์นะคะไปประจำจุดสำคัญ3แห่งมีสะพานหัวตะเข้ติดตั้งเรือผลักดันน้ำ6ลำนะคะสะพานลาดกระบัง4ลำแล้วก็สะพานทับยาว3ลำ
8: ค่ะ
7: คือระดับน้ำในหลายจุดอะมันก็เริ่มทยอยลดลงนะคะทำให้การเร่งผลักดันมวลน้ำออกไปสู่ระบบระบายน้ำหลักเนี่ยทำได้เต็มประสิทธิภาพนะคะแต่ว่ามันยังมีพื้นที่ต่ำแล้วก็อาจจะมีชุมชนริมคลองบางแห่งนะคะที่มีน้ำท่วมขังสูงประมาณสัก 30-40 เซน
8: ค่ะ
7: คือน้ำขังสะสมมาหลายวันนะพี่อ้อยมันก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วก็ส่งกลิ่นนะคะ
8: มันเริ่มเน่าอ่ะ
7: ใช่มันกระทบต่อทั้งการเดินทางแล้วก็สุขอนามัยของชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะยังคงเดินเครื่องผลักดันน้ำอย่างต่อเนื่องนะจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะ
8: ค่ะ
7: ส่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1โดยกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์นะคะก็ร่วมกับกรมการทหารช่างสำนักงานเขตลาดกระบังนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครแล้วก็มูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะจัดระบบบริหารจัดการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในชุมชนเคหะร่มเกล้า
8: ค่ะ
7: โอ้โหก็คือตรงนั้นเนี่ยกว่า 52,000 ชีวิตนะคะได้รับผลกระทบแล้วก็ติดอยู่ในพื้นที่นะคะเขาก็มีการจัดกำลังพลรับผิดชอบในแต่ละโซนนะคะประสานงานรับแจ้งการขอความช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินนะคะก็จะมีทีมแพทย์แล้วก็ทีมแพทย์ทหารเนี่ยเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อตรวจรักษาแล้วก็ให้คำแนะนำแก่ผู้ประสบภัยถึงที่พักเลยนะคะ
8: ค
7: ือเรื่องการจัดระบบอ่ะมันก็จะได้ช่วยเหลือครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วก็ไม่เกิดความซ้ำซ้อนกันด้วย
8: จริงเพราะว่านอกจากความโหดของการที่น้ำเข้ามาเยอะมาก ขั้นตอนการฟื้นฟูก็หนักมากเช่นกัน
7: ใช่แล้ว
8: นะคะอันนี้งามาลาดกระบังส่งมาแล้วบอกน้ำยังคงนิ่งอยู่ค่ะพี่อ้อยแต่ได้กลิ่นเวฟฮิวใจนะลาดกระบังกำลังคลึ้มเลยครับนะคะแยกสุขสมานเข้าสนามบินน้ำก็ยังสูงอยู
7: ่
8: นะคะในหลายๆจุดเพราะว่าเมื่อกี้มีการประกาศว่าอีก42จุดในกรุงเทพมหานครเนี่ยตอนนี้ใช้การได้ตามปกติแล้วนะคะเอาใจช่วยให้น้ำลงไวๆ
7: ค่ะ
6: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่เพชช็อปห้างชั้นนำและออน

0: บรรยากาศไทยๆนะคะ3เพลงรวดเลยนะเริ่มต้นชั่วโมงนี้นะคะอันนี้บอกว่าฟังข่าวเมื่อกี้อุตุกรมอุตุนิยมวิทยาใช่ไหมคะน้องถามว่าอุตุบอกว่าอีก3ชั่วโมงจะมีเมฆก้อนใหญ่เดี๋ยวนะพี่ขออ่านก่อนนะอีก3ชั่วโมงประมาณทุ่มหนึ่งจะมีเมฆฝนก้อนใหญ่กลางกรุงครับพี่รีบกลับนะครับอุ้ยวันนี้รีบกลับไม่ได้สิคะเพราะว่าคืนนี้ออกรายการแฉ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกโดย PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: น้องโบสุนิตาลิติกุลค่ะเคยมาร้องเพลงนี้เอาไว้ในคำว่าในไลฟ์ด้วยเพราะมากคน90เขารู้กันว่าเพลงนี้ดังแค่ไหน

0: โยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าน
2: ี่ครั้งต่อไปจะชวนมาดูคาว่าในไลฟ์ค่ะแค่เห็นชื่อวงก็กรี๊ดแล้วอะเป็นวงที่เล่นสดสนุกมากและเพลงฮิตเยอะมากเหลือเกินนะคะ1คือพากินสันอีก1คืออี

0: ทุกคนส่งข้อความมาเหมือนรำลึกถึงอดีตเลยค่ะเพลงนี้ตอนม.1เพลงนี้ตอนม.1ได้เลยเชื่อเถอะ2เพลงนี้ต้องมีใครสักคนที่อกหักแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเพลงนี้ฮิตพอดีพี่ตั้มสมประสงค์ค่ะแล้วก็ที่เก่าที่ฉันยืนมาถึงใจส้มๆมาจากพี่หนุ่ยอัมพลลำพูน Smiley
1: Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: นะวันนี้1ตุลาคมค่ะนอกเหนือจะเป็นวันคล้ายวันเกิดของ Green Wave แล้วนะคะเราเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้แล้วต้องยอมรับว่าปีนี้เรามีอะไรต่อมีอะไรในชีวิตเยอะมากๆเลยนะคะและแต่ส่งกำลังใจให้กับกันและกันเจอเรื่องยากๆเราก็ต้องผ่านไปให้ได้เนาะมาถึง Smiley Request ค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ใครก็ตามที่อยากออมนะคะวันนี้เนี่ยไม่ต้องรอให้แบบว่ามีเงินก้อนใหญ่ถึงจะออมได้นะแค่คุณมีเงิน 10,000 บาทเริ่มออมได้แล้วนะคะเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินค่ะเป็นการฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกเลยที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทไม่จํากัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยนะคะและบุคคลธรรมดาดอกเบี้ยรับเต็มๆไม่เสียภาษีเลือกออมได้เลยนะคะถ้าเป็น9เดือนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่ล้านบาทขึ้นไปดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 1.00% ต่อปีค่ะถ้าฝากน้อยกว่า1ล้านดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.95% ต่อปีถ้าออมนานขึ้นอาจดอกเบี้ยสูงขึ้นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนค่ะฝากตั้งแต่ล้านบาทขึ้นไปดอกเบี้ยคือ 1.10% ต่อปีค่ะถ้าน้อยกว่า1ล้านรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะคะไม่ได้เกิดจากการที่ยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ใช่นะไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนรับผลตอบแทนคุ้มค่าค่ะฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนกระทั่งถึง30ธันวาคม69ลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการแรต
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
5: ์ล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0%กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน
11: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
12: เราไม่อยากให้คุณห่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
11: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงจ้อ
13: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอน
1: โอ้โหเป็นฝูงเลย
2: เก่งที่ขับรถดึก
0: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car Forecast พร้อมใช้โทร 02-740-7400

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: เฮ้ยทัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกินหืนมั
4: ้ยไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย
7: ์ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
8: ใช้ ReB Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: เขาตังเขาตัง
1: ดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมชอยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ

0: ดาชี
1: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
2: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: ยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
1: เวลาของกรีนอัปเดตค่ะเราติดตามกันต้นชั่วโมงนี้นะคะกับตินสุทินาทองชื่นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกค่ะเขาเปิดข้อมูลบอกว่าแม่น้ำทั่วโลกนะคะมีปริมาณน้ำอยู่ในระดับต่ำที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายทศวรรษในปี2568ก็แสดงให้เห็นนะคะว่าปริมาณน้ำที่กักเก็บอยู่บนพื้นผิวโลกกำลังลดลงค่ะโดยเตือนนะคะว่าแนวโน้มนี้จะส่งผลกระทบที่รุนแรงในอนาคตเนื่องจากว่าแหล่งน้ำสำรองเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเสมือนเกราะป้องกันของโลกในสถานการณ์ช่วงที่โลกเจอกับปีที่แห้งแล้งผิดปกติเหมือนกับปีนี้แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะก็มีพื้นที่ลุ่มน้ำบางแห่งค่ะอย่างเช่นบางส่วนของเอเชียใต้กลับมีปริมาณน้ำมากจนเกินไปซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงวัฏจักรของน้ำกำลังมีความแปรปรวนแล้วก็คาดการณ์ได้ยากมากขึ้นค่ะเดี๋ยวกลับมานะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงหน้าเรายังเจอกันอยู่เดี๋ยวส่งข่าวกันต่อนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: Wave Happy Anniversary
1: สวัสดีครับกินเวฟผมบูพงศ์ธีวัฒน์ครับก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์กินเวฟนะครับขอบคุณที่สร้างความสุขแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนเวลาผมเหงานะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับ

โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์พิยะ

อยากให้คุณได้ฟังเพลงเพราะทุกชั่วโมงเลยนะคะชั่วโมงนี้มี Drive You Home ด้วยอยากฟังเพลงไหนก่อนถึงบ้านเลือกสิจะบอกว่าก่อนถึงบ้านบางคนอาจจะบอกว่า Work From Home ค่ะพี่ลุ้นได้เหมือนกันทำงานที่บ้านทำงานที่ออฟฟิศเลือกเพลงเพราะให้ตัวเองได้นะคะในวันคล้ายวันเกิดของ Green Wave นี่แหละ1ตุลาคมนะคะส่งรายชื่อเพลงในแอป Airtime ฟังฟินสำคัญสุดคือเบอร์โทรกลับของคุณด้วยมาลุ้นซิใครจะได้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทในวันคล้ายวันเกิด Green Wave

วันเสาร์นี้ในคลับ Friday Show ค่ะพี่อ้อยสัมภาษณ์นะคะก็เป็นรายการที่มีคนต้องบอกว่าเป็นคนดังที่มาเปิดใจกันแล้วก็เปิดใจแบบว่าไว้วางใจกันมากจริงๆนะคะเดี๋ยววันเสาร์นี้แขกรับเชิญคือทิกเกอร์แล้วก็คุณแม่นิโคเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักและไม่ใช่แค่เป็นคุณแม่คุณลูกแต่เหมือนเป็นเพื่อนกันเลยอะค่ะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกัน

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: Drive you home
0: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ทิปสแน็คประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้าน

จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่

0: ายแต่กลับไม่มีเพลงไหนอธิบายความสัมพันธ์ของเราได้เลย
1: พอได้แล้วรู้แล้วคุณอยู่ตรงไหน
0: เพราะเราคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้คลับ Friday สุกนี้ 4:00 นที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
2: Drive you home
3: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย

จริงๆไม่มีเพลงไหนน่าจะแทนความรู้สึกได้เท่าเพลงนี้นะคะในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด Green Wave 35ปีค่ะจริงๆแล้วพี่อ้อยก็เคยเป็นคนฟัง Green Wave มาก่อนในตอนแรกๆที่ Green Wave ออกอากาศเนี่ยตอนนั้นเรียนน่าจะประมาณปี3ปี4ละแล้วรู้ว่า Green Wave เป็นคลื่นที่เปิดเพลงเพราะมากไม่นึกว่าวันนึงจะกลายมาเป็น1คนส่วนเล็กๆใน Green Wave และอยู่ด้วยกันมายาวขนาดนี้อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนะคะสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องมาอยู่กันทุกอารมณ์อยู่แล้วล่ะพวกเรา

0: ข้อความยิ่งอ่านยิ่งชื่นใจขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเพ่จะเก็บหน้าจอทั้งหมดเอาไว้เผื่อว่าดีเจช่วงไหนๆนะคะจะได้อ่านตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยอะค่ะที่เราออนแอร์กันไปนะจนกระทั่งมาถึงตอนนี้เลยนะคะอันนี้บอกว่าฟังตอนปี1ปี2บางอ๋อเขาบอกว่าพี่อ้อยคะฟังตอนปี1ปี2แต่หนูเนี่ยฟังมาตั้งแต่ตอนม1ม2เลยนะ เข้าใจขอบคุณมากเลยเป็นคนนึงที่ติดตามฟังกรีนเวฟนานมากค่ะแล้วก็ติดตามฟังพี่อ้อยตลอดมาจนถึงวันนี้และจะฟังตลอดไปขอบคุณที่สุดอันนี้บอกว่าฟังกรีนเวฟตั้งแต่ยังไม่ใช่ 106.5 ไม่แน่ใจว่าใช่ 104.5 หรือเปล่าใช่ค่ะจำแม่นมาก
1: Drive you homeโดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย
0: นี่มีหลายๆคนนะคะที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับ Green Wave เลยมีอันนี้บอกว่าวันเกิดภรรยาผมอันนี้มีบอกว่าวันเกิดของคุณแม่ด้วยสุขสันต์วันเกิดไปพร้อมๆกับ Green Wave นะคะและแน่นอน Drive You Home ค่ะสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทโดย Tip Snack ประกันพอดีคำจากทิพยประกันภัย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้าน point ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทนะคะคุณเหมี่ยวสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เหมี่ยวจ้าถึงบ้านเรียบร้อย
2: วันนี้ work from home อยู่ค
0: ่
2: ะ
0: อ้าวดีแล้วค่ะดีแล้วออกมาก็เจอฝนนะวันนี้ก็มีฝนใหญ่ๆฝนหนักๆอยู่หลายที่เลยนะคะเมียวอยากฟังเพลงอะไร
2: หัวใจปลอดภัยดีค่ะ
0: ได้เลย
2: คุณแก้มสิรานีค่ะ
0: ทำไมอยากฟังเพลงนี้ล่ะคะ
2: จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวประมาณ20ปีแล้วก็ปีสิ้นปีนี้ก็คือเป็นความสำเร็จเป้าหมายคือส่งลูกจบปริญญาตรีแล้วตัวเองก็จะได้ใช้ชีวิตหลังจากปลดภาระเรื่องการดูแลลูกเพราะว่าตั้งแต่แยกกับสามีมา20ปีเราไม่มีใครสู้คนเดียวเพื่อลูกแล้วเมื่อวันที่29เพิ่งจะเป็นวันเกิดของลูกสาวผ
0: ่
2: านมาแล้วเราก็มีเป้าหมายว่าสิ้นปีนี้เราจะได้ดูแลสุขภาพจิตใจแข็งแรงแล้วก็จะดูแลตัวเองเพื่อไม่เป็นภาระของลูกแล้วก็อยากอยู่ดูแลลูกว่าการเจริญเติบโตและความก้าวหน้าของเขาอ่ะจนกว่าเราจะไม่อยู่อะไรประมาณนี้ค่ะ
0: น่ารักที่สุดเลยคุณเหมี่ยวพี่อ้อยถามนิดนึงในวันแรกเลยของการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวกลัวไหมคะว่าข้างหน้าจะไม่รอด
2: มันต้องอดทนแล้วก็ไม่ได้บอกให้ใครทราบด้วยค่ะว่าเราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวปิดเรื่องนี้มาประมาณ15ปีค่ะจนลูกเขาเตรียมตัวขึ้นปริญญาตรีที่เข้ามหาลัยจึงบอกความจริงกับลูกเพราะที่ผ่านมาก็คือบอกลูกว่าพ่อไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดพ่อเขาก็จะมาแค่ปีละครั้งหมายถึงเจอหน้าลูกปีละครั้งแค่เป็นการขอร้องว่าคืออย่าให้ลูกขาด
0: ค
2: ือมาวันเกิดลูกหรือว่าวันพ่อที่ต้องไปโรงเรียนของลูกเท่านั้นเองนอกนั้นก็คือการดูแลและค่าใช้จ่ายอยู่กับเราหมด
0: ค่ะที่ต้องถามแบบนี
2: ้
0: ที่ต้องถามแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะมีผู้หญิงหลายๆคนกลัวเหลือเกินว่าการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วจะไปไหวไหมนี่ค่ะคือตัวอย่างสู้ทีละวันรอดทีละวันรู้ตัวอีกทีลูกเรียนจบปริญญาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณเหมียวนะยินดีด้วยที่สุดเลยเนอะอ่ะเดี๋ยวเราฟังหัวใจปลอดภัยดีแล้วก็รับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยนะคะ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่อ้อย
0: ขอบคุณมากเลย
2: สวัสดีกินเวฟทุกวันนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์กินเวฟค
0: ่
2: ะ
0: ขอบคุณค่ะเติบโตไปได้กันนะ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: สว
0: ัสดีค่ะเดี๋ยวติดต่อรับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยนะคะโอ้โหฟังแล้วมีพลังใจเลยเห็นไหมคะข้างหน้าไม่ว่าเจออะไรสู้ให้ได้ทีละวันทีละวันปิดท้ายที่เพลงนี้เดี๋ยวฟังน้องเฟียสต่อนะสวัสดีค่ะ

0: เทมเป้โปรตีนสูงตอบโจทย์ทุกมื้ออาหารเจ
1: เนยถั่วทามิทาขนมปังเอาไปครีเอทเมนูอะไรอีกดีนะ
0: เอาไปทำบะหมี่คลุกซอสถั่วก็น่าสนใจนะแค่เอาพีนัทบัตเตอร์ผสมซีอิ๊วขาวน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์พริกแล้วคลุกกับเส้นร้อนๆได้ซอสหอมมันเข้มข้นแบบไม่ยุ่งยาก
1: เนยถั่วยังให้โปรตีนสูงมากเคยกินสมูทตี้โบเติมกล้วยหอมราดด้วยเนยถั่วที่สำคัญคือเนยถั่วอร่อยมาก
0: ถ้าจะทำให้อร่อยขึ้นลองใช้เนยถั่วลิสงแฮปปี้เมดสิเขาเลือกใช้ถั่วลิสงเม็ดเล็กที่มีความหอมหวานตามธรรมชาติคั่วแบบควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิดการไหม้แต่ให้ความหอมของถั่วคั่วบรรจุแบบสุญญากาศเพื่อคงความสดของเนยถั่วเหมือนเพิ่งบดใหม่เลยมีให้เลือกทั้งแบบเนื้อครีมเนียนละเอียดแล้วก็แบบบดหยาบที่ได้เคี้ยวเนื้อถั่ว
1: งั้นเหมาหมดเลย2แบบ
0: ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ line @happymade

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark
5: เป็งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
6: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
7: ก็เคลียร์เคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
8: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเรา PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
2: Legalos อาหารหมาแมวเกรดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าวว้าว
0: Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: Propolis Plus
6: เจ็บคอฉีดเลย
5: Propolis
6: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
5: Propolis Plus
6: ฉีดเลย
5: Propolis
6: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
7: Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ
8: Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
9: Propolis Plus
10: เมื่อ2วงดนตรีกรูฟจากระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
11: Cover Night Live
10: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
12: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิ Impact เมืองทองและ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: มาเจอเซนันเดชาหลาวนามุซึมซึงไม่ต้องเฮลถ้าพี่ได้วันไหน
5: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
6: มาสคาร่าใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
5: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
7: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
8: ์ JNK Beauty จะครบจบที่ฟาวแอนด์ฟาว
9: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เร่งรีบ
12: ตองนี
13: ้เกสรบัวหลวง
12: ดอกสารพี
13: ดอกพิกุล
12: ดอกมะลิและอื่น
13: รวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: สเปคครบทั้งงานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศสีเบเยอร์ทวินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ65ปีเบเยอร์กรุ๊ป
1: โลแลนด์เนเจอร์โค้ชแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุงสองเท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: ช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: Inspiration จาก Annabelle Koshanan
2: เงินเป็นเรื่องของการออกแบบเงินหนึ่งก้อนมันคือบ้านหนึ่งหลังซึ่งคนทำผิดสเต็ปกันหมดเวลาพูดถึงเรื่องเงินคนจะพุ่งไปเรื่อง Investment เรื่องลงทุนซึ่งอันจะบอกว่ากว่าจะไปถึงภาพนั้นได้อ่ะอย่าพึ่งมันมีหลายชั้นมากเลยอ่ะที่ต้องสร้างก่อนไม่งั้นไม่รอด
3: จะเชื่อ Annabelle ได้ไง
2: ห้ามเชื่อใครทั้งนั้นไม่มีใครหรอกค่ะที่จะมาพนาพนอเงินคุณเท่ากับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นระวัง
4: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น.ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดย Mum Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mum Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าย
5: ังคงติดตามด้วยกันนะคะเวลาของ Green News กับดินสุทธินาถทองชื่นมีรายงานนะคะกาตาร์ค่ะบอกว่ากำลังพยายามหาจุดร่วมเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่จะช่วยให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านค่ะโดยกาตาร์กลับมาทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยอีกครั้งนึงนะคะเพื่อหาทางให้สหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนแล้วค่ะในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็ปฏิเสธรายงานข่าวนะคะที่อ้างว่าเขาพร้อมจะผ่อนปลนมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้เพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์พร้อมกับเน้นย้ำนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอิหร่านจะเป็นฝ่ายยอมแพ้ค่ะช่วงหน้ายังกลับมาติดตามด้วยกันต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

เพลงนี้ก่อนมาริบานจากวงทานนะครับก่อนหน้านี้มีดอกกระเจียวบานด้วยนะครับก้องห้วยไร่เอา2ดอกไม้ที่เป็นดอกไม้บานมาฝากกันตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงนี้เลยนะครับฟังเพลงนี้จากไทม์แล้วจะเป็นอีกเพลงนึงซึ่งเปิดมุมมองให้กับเราแหละที่เราฟังเพลงแล้วก็คิดตามถึงเนื้อร้องนะครับนึกถึงเพลงของฟิลคอลลินส์ที่พูดถึงเพลงที่ชื่อ Another Day in Paradise ก็คือลองมองโลกผ่านมุมมองของคนอื่นดูบ้างเราก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกมันมองได้หลายมุมจริงๆมันมีความรู้สึกที่แตกต่างกันไปเวลาที่เรามองผ่านมุมคนอื่นนะครับเราจะได้มีความเห็นอกเห็นใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนั่นก็คืออีกเรื่องนึงที่เพลงเขาจะหยิบเรื่องราวมาเล่านะครับแล้วก็เปิดโลกเปิดมุมมองให้กับเราด้วยทุ่ม11นาทีแล้วครับมีเพลงพร้อมมาฝากกันใครอยากจะฝากเพลงไหนมาส่งมาได้ที่ Green Wave ครับเฟียสอยู่เป็นเพื่อนตั้งแต่ตอนนี้1ทุ่มจนถึง4ทุ่ม

ถึงฉันไหมเวลาที่เธอจากแท็กซี่นะครับขอบคุณหลายๆข้อความที่ส่งเข้ามาอวยพรวันเกิดวันนี้ของ Green Wave ด้วย1ตุลาคมเราก็ครบรอบ35ปีนะครับข้อความหลายข้อความส่งเข้ามาบรรยายความในใจยาวมากๆขอบคุณครับทุกความผูกพันที่เรามีด้วยกันขอบคุณที่เดินทางมาด้วยกันทำให้เส้นทางในการฟังเพลงเราไม่เหงาเลยนะครับชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นไปด้วยน้ำใจแต่ละคนที่ส่งเข้ามาเต็มไปหมดเลยด้วยเดือนนี้เรามีกิจกรรมพิเศษด้วยครับวันเกิดของเราทั้งทีเดี๋ยวจะส่งน้ำใจส่งต่อไปให้กับน้องๆด้วยเช่นเดียวกันรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับขอบคุณที่เดินทางมาด้วยกันเกี่ยวก้อยกันไปนานๆนะ

ายและขอบคุณข้อความจากคุณจอยด้วยนะฮะคุณมิ้นนะครับคุณยุทธจากอุบลราชธานีแหมฟังควีนเว็บจากหลายที่เลยเมื่อตอน4โมงเย็นที่ผ่านมาครับทั้งเพจของกรุงเทพมหานครนะครับประกาศว่าภายใน3ชั่วโมงข้างหน้าน่าจะสักประมาณทุ่ม2ทุ่มอะไรแถวๆนี้นะครับเขาบอกว่าในกรุงเทพมหานครจะมีเมฆฝนก้อนใหญ่มาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะลงตรงไหนบ้างแต่ใดๆก็ตามเนี่ยเขาประกาศพื้นที่มาเยอะมากๆพอสมควรยังไงก็ออกมาเตือนว่าก็ให้ระมัดระวังเรื่องของฝนแล้วก็วางแผนในการเดินทางกลับบ้านในหัวค่ำนี้อย่างดีนะครับเพิ่มเว็บไซต์อีกเว็บไซต์นึงก็แล้วกันนะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครครับเว็บไซต์นี้ชื่อว่า now.bangkok.go.th เป็นเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครเอาไว้เช็คเส้นทางการเดินทางครับดูพื้นที่น้ำท่วมคาดการฝนล่วงหน้าดูสถานการณ์น้ำขอความช่วยเหลือดูศูนย์พักพิงใกล้คุณนะครับดูจุดรับบริจาคของหรือว่าให้บริจาคของนะครับแจ้งจุดน้ำท่วมขังก็สามารถดูที่เว็บไซต์นี้ได้ now.bangkok.go.th นะครับและเพิ่มเติมครับเข้าไปดูในสำนักงานเขตของตัวคุณเองที่บ้านคุณอยู่อาศัยนะครับพื้นที่บริเวณนั้นจะมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆด้วย

ทักทายกระบี่ด้วยนะครับส่งข้อความเข้ามาหาเฟียที่กรีนเวฟนี่ตอนนี้ในโซเชียลนะครับเขาแนะนำกันใหญ่เลยนะฮะทุกคนก็เหมือนกับตกลงปลงใจพร้อมกันว่าเอ๊ะเราจัดกระเป๋าแบบฉุก

ทีนี้น่ารักนะครับอยากจะมีนายแล้วก็โฟร์ด้วยนะครับเขินให้หน่อยนะฮะก็มีคนถามว่ากระเป๋าฉุกเฉินทำยังไงจริงๆแล้วลองเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตก็น่าจะมีเขาให้ไอเดียกันอยู่พอสมควรนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ออกนอกบ้านไปเลยสัก 2-3 วันอะไรเงี้ยเราสามารถอยู่ได้ภายในบ้านเนี่ยเราต้องใช้ของอะไรบ้างนั่นคือเบสิกที่สุดเลยง่ายที่สุดเลยนะครับก็ลองนึกลองนั่งนึกดูเอ๊ะในบ้านเรามีกี่คนความต้องการแต่ละคนไม่เหมือนกันคนนี้ต้องมียาประจำตัวหรือเปล่าเอกสารสำคัญอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เตรียมตัวเผื่อเอาไว้ด้วยในหลายๆพื้นที่ถ้าเกิดว่าน้ำมันจะเริ่มขึ้นจริงๆเราจะต้องปรับตัวมีแผน1แผน2แผน3ยังไงบ้างถ้ามันขึ้นขนาดไหนต้องไปไหนแล้วอะไรเงี้ยมีที่ไปหรือเปล่าจะเอารถไปเก็บไว้ไหนลองซ้อมแผนกันในครอบครัวกันหน่อยก็ดีนะครับ

วงนี้สภาพอากาศแปลกมากครับอะไรที่เราไม่ได้เห็นเราก็ได้เห็นเมื่อตอนช่วงเย็นที่ผ่านมามีแชร์กันในโซเชียลมีเดียด้วยนะครับว่ารัชดาลาดพร้าวมีฝนตกแล้วก็มีลูกเห็บตกด้วยแล้วคนก็ถ่ายมาแชร์กันเยอะแยะเต็มไปหมดเม็ดเบลเลอร์

บลูพงษ์ธีวัฒน์นะครับหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยเหมือนกันก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โด่งดังไปถึงต่างประเทศด้วยนะครับข้อความส่งเข้ามาบอกว่าประชาอุทิศฝั่งทนก็มีลูกเห็บตกนะคะเกิดมาเพิ่งเคยเห็น

ถึง Project Stamp มาฝากกันด้วยนะครับวันนี้วันที่1ตุลาคมเนี่ยหลายคนที่มีไทยช่วยไทยนะครับอย่าลืมเข้าไปกดใช้รับสิทธิ์กันด้วยนะครับก็มันคล้ายๆกับการลงทะเบียนใหม่แต่ว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นกดเข้าไปในแอปแล้วเดี๋ยวเขาจะมีฟังก์ชันให้กดว่าแบบยอมรับสิทธิ์อันใหม่นะอะไรเงี้ยก็จะได้อีก 1,000 ใช้ได้อีก2เดือนนั่นเองนะครับเข้าไปตามดูข่าวดูก็มีเขาบอกว่าลูกเห็บมันตกหลายที่นะแถวโชคชัย4ก็ตกแถวรัชดาเสือใหญ่ก็ตกเลยนะครับแล้วก็มีคนแชร์ภาพมาให้ดูแบบมันแบบมันเม็ดใหญ่จริงๆนะครับดูแล้วแบบก็อันตรายอยู่พอสมควรถ้าโดนตัวน่าจะเจ็บมากๆเลย

0: บ้าง
1: ช่วงนี้นะหลายเรื่องพันเหตุการณ์เหลือเกินนะครับก็หาอะไรให้ตัวเองใจฟูบ้างในแต่ละวันบ้างก็แล้วกันนะครับดูสิ่งที่ชอบทำในสิ่งที่เรามีความสุขบ้างสลับกันไปฝากเพลงนี้ทิ้งท้ายไว้นะครับเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาอยู่กันต่อครับในวันเกิดของ Green Wave

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ผมอยากรู้ว่าครับหมอถ้าเกิดช่วงที่กินเจเนี่ยแล้วผมกินโปรตีนพืชแบบนี้ต้องกินเยอะกว่าเดิมไหมครับถึงจะได้โปรตีนเท่าเดิมครับ
0: โดยปกติแล้วพืชจะมีความหนาแน่นของโปรตีนน้อยกว่าเนื้อสัตว์ค่ะพี่ยูสมมติอกไก่100กรัมได้โปรตีน20กรัมแต่ถ้าเป็นเต้าหู้100กรัมอาจจะได้แค่10กรัมนะคะดังนั้นถ้าจะเลือกทานโปรตีนพืชก็เลยต้องทานปริมาณที่เยอะขึ้นนั่นเองค่ะ
1: โหแบบนี้จะไม่อิ่มไปก่อนเลยครับ
0: มีทริคอยู่นะคะพี่ยูคือเลือกพืชที่โปรตีนสูงอย่างเทมเป้หรือถั่วแระญี่ปุ่นเพราะเทมเป้แค่1ขีดได้โปรตีน20กรัมเกือบเท่าเนื้อสัตว์เลยแถมผ่านการหมักมาแล้วย่อยง่ายสบายท้องไม่ต้องกินเยอะจนจุกแน่นท้องค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี
4: ้ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
3: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟเฮอร์เบิร์ตมัลสเปรย์ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคน
5: ก่อนพักฟังข่าวนะครับใครที่ยังขับรถอยู่ยังไม่ถึงบ้านนะครับวันพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นราคาทุกชนิด75สตางค์นะครับเติมวันนี้ก่อนก็ถูกกว่า
6: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: Go Wholesale สวัสดีครับ
4: Go Go Go We are Go Wholesale
5: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และ

0: การ
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: ความรู้สึกคนเรามีหลายเฉดสีสีฟ้าเศร้าได้แต่สุดท้ายต้องไปต่อสีแดงโมโหได้แต่อย่าให้อารมณ์ทำร้ายคนสำคัญให้เพลงดีๆพาใจกลับมาสู่ความรู้สึกดีๆอีกครั้งกับ Music Day เติมเต็มทุกอารมณ์ตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
4: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวConnect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
6: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
6: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
7: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
8: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
9: ประชาภาพาไปมู
10: แสงเหนือน้ำโขงปลุกพลังแห่งศรัทธาคชาภาพาไปมูพาเยือนจังหวัดหนองคายสัมผัสตำนานบ้างไฟพญานาคน้อมสักการะพระธาตุล่าหนองเพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิตจากแสงที่เฝ้ารอสู่ศรัทธาที่เติมเต็มหัวใจในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
11: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดีโรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
7: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
8: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
12: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
13: สวัสดีครับพวกเราลองฟองครับ
14: สำหรับออนก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับสาวๆที่ไม่อยากเปิดแอร์หนาวมากนะคะที่สระผมก่อนนอนผมเรามีความชื้นนิดนึงอ่ะมันจะดึงความร้อนออกจากตัวแล้วเราจะเย็นนอนหลับสบายค่ะ
13: ตอนเราไปกลับบ้านใช่ไหมสองสามทุ่มเราก็จะเปิดแอร์นะอุณหภูมิก็18-20อะไรเงี้ยพอก่อนนอนปุ๊บปิดแอร์เลยครับนะความเย็นก็จะอยู่กับเราจนถึงเช้าเราเรียกว่าพีคู
15: มีใครที่ไปด้วยกันในจุดหมายเดียวกันหลายๆคนเราก็ไปนัดแนะกันกับเพื่อนๆก็ช่วยประหยัดได้นะครับ
13: ทุกคนช่วยนิดหน่อยแล้วรวมกันก็จะมีผลให้กับโลกใบนี้นะครับกลับมาเขียวอีกครั้งได้แน่นอนครับ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
16: 1 2 3 4 5 Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10 ตุลาคม 2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
17: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
18: Happy Birthday
16: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
19: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
16: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
19: กรุงเวฟแอนนิเวอร์ซารี35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
7: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์มาเจอกันนะคะ
19: เพิ่มเติมคลิก atime.live/greenwave
4: โดย
0: เวลาของ Green News นะคะเรายังคงติดตามด้วยกันกับตินสุทินาทองชื่นรัฐเทนเนสซีสหรัฐค่ะได้ลงโทษประหารชีวิตนักโทษหญิงคนแรกในรอบกว่า200ปีหลังจากถูกตัดสินนะคะว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมเพื่อนร่วมชั้นเมื่อปี2538ขณะที่ผู้ก่อเหตุมีอายุเพียง18ปีค่ะโดยทนายความบอกว่านักโทษคนนี้เนี่ยยังมีชีวิตอยู่ถึงแม้จะถูกฉีดสารพิษที่ใช้ประหารชีวิตถึง2ครั้งและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์รอให้ยาออกฤทธิ์นานกว่า1ชั่วโมงแล้วก็ตามโดยการประหารชีวิตนักโทษหญิงในสหรัฐเกิดขึ้นน้อยมากนับตั้งแต่ศาลสูงสุดอนุญาตให้กลับมาใช้โทษประหารชีวิตเมื่อปี2519นะคะสหรัฐมีผู้ที่ถูกประหารชีวิตเนี่ยทั้งหมด 1,683 รายในจำนวนนี้เป็นผู้หญิงเพียง18รายค่ะเดี๋ยวรอบหน้ายังส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงกลับมาติดตามนะคะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: เมื่อรักมาถึงวันที่ต้องลาเมื่อรักมาถึงวันที่ต้องจากฉันเองไม่เคยคิดว่าชีวิตต้องเจ็บอย่างนี้เมื่อเราต่างก็ทำดีที่สุดแต่ถึงเวลาที่คงต้องหยุดรั้งเธอเอาไว้เพราะเธอ

0: FM Happy Anniversary
1: สวัสดีครับทุกคนผมโอบมิฮินะครับผมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของ Green Wave นะครับโอบก็อยากจะอวยพรวันเกิดนะครับขอให้ Green Wave เนี่ยอยู่คู่กับคนไทยไปนานๆนะครับแล้วก็คอยเปิดเพลงเพราะๆซึ้งๆให้คนไทยได้ฟังกันไปเรื่อยๆนะครับขอให้ทีมงานทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผม Happy Birthday นะครับ
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
3: DJ Playlist 55 minutes DJ Fiat

โกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

0: Request.
1: โดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

เรือพุทธนะครับเพลงนี้สัญญาได้ไหมก่อนหน้านี้มีเพลงจากพิชาด้วยนะครับตะเกียงเอามาฝากกันในชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็มีหลายเพลงเลยอย่างตัดใจจาก Full Step ที่เป็นโปรเจกต์Geniverse แล้วก็เอาเพลงกลับมา cover ใหม่ในเวอร์ชันนี้ก็น่าสนใจดีอยู่เหมือนกันนะครับ 20:30 แล้วแต่ละคนตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างถึงบ้านบ้างหรือยังครับหรือว่ากำลังขับรถกลับบ้านกันอยู่

DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยเคลมไวอูเยอะโทร1519

0: Lifemate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคาย
1: ขอบคุณข้อความจากคุณกัลยาด้วยนะครับส่งมาเตือนว่าพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นราคานะคะอย่าลืมเติมนะก็ไปเติมกันได้นะครับเพื่อนๆคืนนี้นะครับข้อความจากคุณกิติพงศ์บอกว่าสุขสันต์วันเกิดกรีนเวฟนะครับขอให้ใครทุกสุขสันต์อยู่คู่คนไทยตลอดไปขอบคุณมากเลยนะครับมีหลายข้อความเข้ามาบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์กรีนเวฟปีที่35ด้วยเมื่อก่อนฟังแต่ฮอตเวฟเดี๋ยวนี้มาฟังกรีนเวฟแล้วก็ตามด้วยกรีนคอนเสิร์ตขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันตลอด
2: เป็งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
3: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

0: ื่อสาดนวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
1: ค่ะปิงคลาสุมนาก
0: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
0: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
1: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
3: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
0: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายพลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลยเก่งที่ขับรถดึกๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า Forecast พร้อมใช้โทร027407400
5: Inspiration จาก Annabelle โคชนัน
6: เงินเป็นเรื่องของการออกแบบเงิน1ก้อนมันคือบ้าน1หลังซึ่งคนทำผิดสเต็ปกันหมดเวลาพูดถึงเรื่องเงินคนจะพุ่งไปเรื่อง investment เรื่องลงทุนซึ่งอันจะบอกว่ากว่าจะไปถึงภาพนั้นได้อ่ะอย่าพึ่งมันมีหลายชั้นมากเลยอ่ะที่ต้องสร้างก่อนไม่งั้นไม่รอด
7: จะเชื่อ Annabelle ได้ไง
6: ห้ามเชื่อใครทั้งนั้นไม่มีใครหรอกค่ะที่จะมาพเนาพนอเงินคุณเท่ากับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นระวัง
8: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 15:00-16:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
9: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและนี่คือเวลาของ Green News นะคะมีรายงานนะคะผู้ผลิตช็อกโกแลตรายใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์คาลินได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของยอดขายปีนี้เหลือ 0-2% จากคาดการณ์เดิม 4-6% ค่ะโดยให้เหตุผลนะคะว่าราคาวัตถุดิบโกโก้อยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการก็เลยทำให้บริษัทต้องปรับขึ้นราคาสินค้าอย่างมากขณะเดียวกันความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ซบเซาก็ทำให้ปริมาณคำสั่งซื้อในตลาดยุโรปบางแห่งต่ำกว่าคาดโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาลค่ะนอกจากนี้นะคะคลื่นความร้อนในยุโรปเมื่อช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาก็ทำให้การเติบโตของบริษัทเนี่ยลดลงประมาณ 1.5% แต่ถึงแม้ว่าจะปรับลดคาดการยอดขายแต่ลินยังคงเป้าหมายปรับเพิ่มกำไรจากการดำเนินงานในปีนี้นะคะโดยบริษัทคาดว่าการปรับกลยุทธ์ด้านราคาเพิ่มการลงทุนในแบรนด์พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการลดต้นทุนจะช่วยกระตุ้นความต้องการแล้วก็ทำให้ปริมาณยอดขายกลับมาเติบโตในปีหน้าค่ะเดี๋ยวเราส่งข่าวกันต่อรอบหน้าต้นชั่วโมงติดตาม Green Update ด้วยกันนะคะ
8: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่เพชช็อปห้างชั้นนำและออนไลน์

0: ไหมคนเก่ง
1: ส่งเพลงนี้กับคนเก่งทุกๆคนเลยนะครับก็รู้แหละว่าช่วงนี้น่าจะเหนื่อยนะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยบางทีเรารู้สึกว่าโหเหนื่อยจังเลยอยากมีคนมาช่วยจังเลยแต่เชื่อไหมหลายๆครั้งที่เราคิดว่าเราจะช่วยคนอื่นเราอยากพึ่งพิงคนอื่นอยากไปพักพิงกับคนอื่นนะครับมันเป็นความคิดที่มันถ้ามีก็ดีอ่ะมันก็สบายใจดีมีเน็ตเวิร์กมีที่ให้พึ่งพิงนะครับมีเพื่อนๆมีอะไรเงี้ยให้แบบคอยช่วยเหลือกันได้อะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นความรู้สึกที่ดีแต่เราพึ่งพิงคนอื่นไม่ได้ตลอดหรอกสุดท้ายเราต้องพึ่งพิงตัวเองนะครับว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ต้องฝึกตัวเองให้แข็งแรงเอาไว้ก่อนเพราะถ้าเกิดว่าเราสามารถดูแลตัวเองได้แน่นอนถ้าเราแข็งแรงพอมีโอกาสก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้อีกด้วยนะครับและเช่นเดียวกันคงไม่ได้อยู่กันโดดเดี่ยวอย่างนี้ตลอดไปผัดกันช่วยบางทีเราก็แข็งแรงบ้างบางทีเราก็อ่อนแอบ้างก็ผัดกันไปผัดกันมาแบบนี้น่าจะเป็นสังคมที่น่าอยู่เพิ่มมากขึ้น3ทุ่มแล้วครับชั่วโมงนี้เป็นอีก1ชั่วโมงในคืนวันเกิดของ Green Wave ครับขอบคุณที่ติดตามฟังด้วยเลือกเพลงมากันได้นะ

พลงนี้ฝันจากโปรเจกต์บอยป๊อตนะครับแล้วก็เห็นคอนเสิร์ตของพี่บอยกฤษยพงษ์อยู่เหมือนกันนะครับก็โหอันนั้นก็น่าดูมากๆเลยมีข้อความส่งเข้ามาว่าบอกว่าเห็นจ่ายไททศมิตรออกไปมอบของช่วยเหลือคนน้ำท่วมด้วยนะครับก็เห็นอยู่เหมือนกันก็มีดาราศิลปินหลายท่านมากๆเลยที่สละเวลาก็ใช้แสงตัวเองเพื่อที่จะส่งข่าวไปนะครับว่ายังต้องมีการส่งความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะยังมีคนที่ยังต้องการความช่วยเหลือกันอยู่เยอะมากนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีข้อความเข้ามาผู้ฟังบอกว่าวันนี้อวยพรวันเกิด Happy Birthday Green Wave ครบรอบ35ปีด้วยนะครับบอกว่าเป็นคลื่นวิทยุที่เป็นมากกว่าคลื่นวิทยุที่เปิดเพลงเพราะว่าเป็นเพื่อนด้วยทุกช่วงเวลาเป็นคอมมูนิตี้ที่อบอุ่นนะครับทีมงานน่ารักฝากเพลงนี้เข้ามาให้ด้วยในวันเกิดขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: ส่งกำลังใจไปด้วยนะครับมีคนแชร์ภาพมาที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศรที่ปราจีนบุรีนี่ก็น้ำท่วมหนักอยู่นะครับแล้วก็กาญจนบุรีก็หนักอยู่นะครับที่ปราจีนบุรีเนี่ยนอกเหนือจากมีน้ำท่วมแล้วเขาบอกว่าตามน้ำที่มันมาเนี่ยมันมีขยะอุตสาหกรรมที่ไปลักลอบทิ้งและพัดมาพร้อมกับน้ำท่วมด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ที่ชาวบ้านเขากลัวกันคือเขาไปถ่ายรูปมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าบนผิวน้ำมันมีเป็นคราบสีลุงลุงก็คือเป็นคราบน้ำมันลอยมาด้วยซึ่งจะเสี่ยงเพิ่มการเกิดไฟไหม้บนน้ำนะครับแล้วก็จะน่ากลัวมากเวลาที่มันไฟไหม้บนน้ำเนี่ยมันก็จะไหลไปตามกระแสน้ำแล้วก็ไหม้ตรงนู้นตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งจะอันตรายเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนี่คืออีกส่วนหนึ่งของเรื่องของการจัดการขยะที่ไม่ดีซึ่งคนในพื้นที่ก็บอกว่าขยะนี้ไม่ใช่ของไทยเขาบอกว่าโดนเอากากขยะเนี่ยมาจากที่อื่นแล้วก็มาทิ้งที่นี่นะครับเรื่องนี้ต้องติดตามกันต่อ
1: โดยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิอิมแพคเมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
0: คาเฟ่ไนท์คืนนี้นะครับเอาเพลงอีกเพลงหนึ่งซึ่งมาเรียมเนี่ยไปร้องเพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์และตอนที่มาทำคาเฟ่ไนท์เนี่ยมาเรียมก็หยิบเพลงนี้มาร้องด้วยก็เป็นอีกเพลงหนึ่งซึ่งมาเรียมคัฟเวอร์ไว้ได้ดีมากเวอร์ชันเก่ามีหลายเวอร์ชันเลยครับแต่ว่าเวอร์ชันนี้หาฟังได้ที่ Green Wave ที่นี่ที่เดียว

0: ือว่าเลเจนด์เลยอ่ะคือเป็นแบบมาสเตอร์จริงๆนะครับตำนานระดับอย่างพี่แต้มชรัตนะครับแล้วก็มีพี่ป้อมออโตบานด้วยมาร้องเพลงเดียวกันชื่อเพลงหลับตาทั้งคู่เลยแต่ว่าเอา2เพลงนี้มาแมทช์รวมกันนะครับก็กลายเป็นเพลงเดียวเป็นเวอร์ชันพิเศษที่หาฟังได้ที่ Green Wave นี่แหละนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เพลงจากเมียมนะฮะหรือว่ามาเรียมของเรานี่แหละนะครับล่าสุดก็เป็นผู้ประสบภัยบ้านน้ำท่วมด้วยเหมือนกัน
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหารแมวคานิว่า
0: เมื่อหัวค่ำที่ผ่านมานะครับมีเหตุการณ์ดินสไลด์ที่สุขุมวิท71ด้วยตรงซอยปรีดีพนมยงค์14นะครับเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็มีคนติดอยู่ในดินที่มันสไลด์นะครับแล้วก็มีความลึกถึงประมาณ3เมตรนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วว่าหวังว่าจะช่วยเหลือกันปลอดภัยนะครับยังไงก็ติดตามสถานการณ์ตรงบริเวณพื้นที่ตรงนั้นด้วย
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคาย
2: ทุกคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตนเองแต่ทว่ากว่าฤดูกาลนั้นจะมาถึงตัวเราคงเจ็บจนไม่ไหวแล้วเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับบลูมชวนคุยเรื่องเจ็บจากจังหวะเวลาที่ใช่เมื่อไหร่จะมาถึงเพื่อให้ทุกคนเรียนรู้ความเจ็บและเตรียมตัวให้พร้อมกับการเบ่งบานในอนาคตของตนเองบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยและพี่ก๊อฟเธอเที่ยวไทย5ตุลาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUM
1: วิธี Safe Energy แบบ
3: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับเมื่อ2วงดนตรีกรุ๊ปจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรุ๊ปและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
4: Cover Night Live
1: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
5: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
0: คาเฟ่ไนนะครับเตรียมตัวลงทะเบียนกันด้วยนะครับร่วมสนุกกันได้ไปดู ETC แล้วก็พาร์คินสันครับวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power นะครับแล้วก็เปิดให้ลงทะเบียนร่วมสนุกกันได้วันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับ
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุบพลุบโผล่โผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
6: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
7: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
0: เดบิวต์แทร็กคืนนี้เอาเพลงเก่าของพี่แอมสวรักษ์มาคัฟเวอร์ใหม่ครับจะเรียกว่าคัฟเวอร์หรือเปล่าอาจจะเป็นการเขาเรียกว่ารีอิมเมจินใหม่ก็ได้ที่เขาเป็นคำศัพท์ที่คนก็ชอบใช้ในสมัยนี้หรือว่าเอามาจินตนาการใหม่เอามาปรุงแต่งใหม่เป็นรสชาติใหม่ๆด้วยนะครับด้วยฝีมือของแบงค์ปรีติครับและเพลงนี้ความทรงจำ

0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: สำหรับกิจกรรมในเดือนเกิดของ Green Wave ในเดือนนี้นะครับเรามีกิจกรรมที่ชื่อว่า Happy Kids Happy Gift นะครับซึ่งเป็นการมอบความสุขส่งต่อให้กับเด็กๆที่เป็นน้องๆที่อยู่ในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้มีน้องๆหนึ่งในนั้นนะครับชื่อน้องบิวตี้นะครับเอาเสียงมาฝากพี่ๆด้วย
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อบิวตี้ค่ะสุขสันต์วันเกิดยินเวฟนะคะขอให้มีรอยยิ้มเยอะๆมีความสุขมากๆด้วยค่ะเพลงดีๆความรู้สึกดีๆยินเวฟ 106.5 FM
1: ขอบคุณนะบิวตี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะมีของขวัญจากพี่ๆนะครับชาว Green Wave นี่แหละเอาไปส่งมอบให้นะครับคือคราวนี้เนี่ยพอเราจัดงานขึ้นมานะครับจะเป็นงานวันที่15พฤศจิกายนนะครับตอนบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับที่3ย่านมิดทาวน์จะมีที่นั่งให้ไปนั่งชมคอนเสิร์ตกันด้วยแล้วก็ไปพูดคุยแล้วก็ไปฉลองวันเกิด Green Wave ด้วยกันนะครับแต่ว่าวันนั้นขอนิดนึงก็แล้วกันสำหรับใครที่จะไปร่วมงานนะครับก็ให้ถือของขวัญติดไม้ติดมือไปหน่อยไม่ใช่ของขวัญมาให้พวกเราชาวทีมงาน Green Wave แต่ว่าเป็นของขวัญที่เอาไปให้น้องๆที่อยู่ในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนั่นเองนะครับของขวัญที่น้องๆอยากได้ก็อย่างเช่นของเล่นเสริมพัฒนาการนะครับนมผงสูตร1ถึง2นะครับเสื้อผ้ารองเท้าเด็กในวัย1ถึง5ขวบนะครับหรือว่าจะเป็นผ้าเช็ดตัวเด็กก็ได้นะครับก็ขอเป็นของใหม่พร้อมใช้ก็แล้วกันนะครับของไม่ต้องแพงไม่ต้องชิ้นใหญ่ก็ได้เอาตามกำลังตามความสามารถของพี่ๆแต่ละคนที่จะมอบให้กับน้องๆนั่นเองกับคราวนี้เนี่ยHappy Anniversary ไปแล้วเราก็จะได้ให้คนอื่นแล้วก็ทำให้น้องๆมีความสุขและตัวเราเองอย่างพี่ๆอย่างเราที่มีกำลังความสามารถก็มีความสุขกันไปด้วย
0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: ใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับที่ Facebook atime.live/greenwave จะมีลงทะเบียนให้ไปร่วมสนุกนะครับสำหรับที่นั่งจำนวนจำกัดแค่200ที่นั่งเท่านั้นเองครับส่วนใครลงทะเบียนไม่ทันหรือว่าไม่ลงทะเบียนก็ได้ไปยืนดูงานก็ได้นะครับจะมีพื้นที่โดยรอบสามารถยืนดูงานได้แต่ว่าก็นั่นแหละเขาเชิญชวนพี่ๆติดไม้ติดมือเอาของขวัญไปฝากน้องๆกันหน่อยก็แล้วกันคืนนี้ฟิล์มหมดเวลาแล้วครับแต่ว่าเพลงเพราะยังไม่หมดมีเพลงพร้อยฟังกันเยอะเลยทีเดียวที่นี่ขอบคุณมากทุกคำอวยพรที่ส่งมาให้ Green Wave แล้วก็ทีมงานนะครับส่งความสุขนี้คืนกลับไปด้วยขอบคุณที่ฟังเพลงพร้อมมาด้วยกัน35ปีแล้วนะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: งานตอนนี้
4: แค่เห็นเดดไลน์ก็เหมือนได้เป็นซอมบี
3: ้ Trick or Treat หลอกหรือเลี้ยงไม่รู้แต่ถ้าชวนกินชาบูอันนี้หลอกให้เลี้ยงชัดๆเสาร์อาทิตย์นี้มาฟังเพลงเพราะเพลงรักพักเรื่องหลอนๆกับ Music Day กันยาวๆที่ Green Wave 106.5 FM
5: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: Happy Birthday
7: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
8: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
7: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
8: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องบุญนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
7: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาว
8: น์มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก etime.live/
5: Green Wave โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
9: เวลาของ Green Update เราติดตามกันช่วงนี้ล่ะค่ะกับตินสุทินาทองชื่นเครือข่ายติดตามทานน้ำแข็งสวิตเซอร์แลนด์เขาเปิดผลการศึกษาร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์สวิตเขาบอกว่าปีนี้ทานน้ำแข็งในสวิตเซอร์แลนด์สูญเสียมวลน้ำแข็งไปกว่าร้อยละ5นะคะหลังจากยุโรปเจอคลื่นความร้อนรุนแรงค่ะทำให้ทานน้ำแข็งละลายเร็วมากบวกกับช่วงหน้าหนาวหิมะตกน้อยค่ะขณะที่ตลอดช่วง5ปีที่ผ่านมาสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยสูญเสียมวลน้ำแข็งไปแล้วเกือบ1ใน5ซึ่งกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงกันยายนที่ผ่านมาสวิตเซอร์แลนด์มีทานน้ำแข็งละลายคิดเป็นปริมาณมากกว่า4เท่าของปริมาณน้ำดื่มที่ชาวสวิตบริโภคตลอดทั้งปีค่ะถึงแม้ว่าน้ำจากการละลายของทานน้ำแข็งจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าร้อนแต่เมื่อทานน้ำแข็งมีขนาดเล็กลงปริมาณน้ำในอนาคตก็จะน้อยลงตามไปด้วยค่ะช่วงหน้ายังส่งข่าวกันเหมือนเดิมติดตามได้ต้นชั่วโมงนะคะ
5: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: anniversary
1: ติ๊กเกอร์นะครับผมอยู่กับ Green Wave มาทั้งชีวิตครับแล้วผมรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วจริงๆ Green Wave เป็นคลื่นเป็นสื่อเป็นสถานที่นึงที่มอบความสุขมอบโมเมนต์ดีๆมอบเพลงเพราะๆให้คนไทยได้ฟังขอบคุณที่มอบความสุขให้ทุกคน Thank you Happy birthday
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
3: DJ playlist 55 minutes DJ Paul

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับผม1ตุลาคมวันพฤหัสบดีเดือนใหม่ความรู้สึกใหม่ๆนะฮะหลังจากที่กันยายนที่ผ่านมานี่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะตามหาที่ที่ปลอดภัยสำหรับความรู้สึกของตัวเองจริงๆนะครับหลังจากที่เจอวิกฤตโอ้โหน้ำท่วมเข้าไปนี่เรียกว่าเสียหายกันยับเยินเลยทีเดียวนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยหลายๆคนตอนนี้ยังออกมาทำงานไม่ได้ยังออกมาใช้ชีวิตแบบปกติยังไม่ได้เลยทีเดียวเพราะว่าสภาวะที่เจอกับน้ำท่วมสูงนะครับคุณผู้ฟังครับผมยังคุยกับพี่ๆอยู่เลยว่าน่าจะเป็นช่วงที่ยากลำบากของใครหลายๆคนโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ามากๆเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าถ้า

็ลืมบอกไปว่าพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นด้วยนะผู้ฟังครับผมปัญหารุมเร้ายังไม่พอค่าของชีพสูงขึ้นอีกแล้วคุณผู้ฟังนะ

ซิงเกิลจากแกมบุชยานีเพลงนี้รักไปทำไมนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งวันครบรอบ35ปีของ Green Wave ของเรามาเดือนตุลาคมทีไรก็จะนึกถึงเรื่องราวของวันเกิดของ Green Wave เสมอเลยทีเดียวนะครับ35ปีโอ้โหเดินทางมาค่อนข้างไกลถ้าสมมุติว่าเป็นชีวิตคนนี้35นี่ก็โหเรียกว่ารู้ทุกเรื่องแล้วนะคุณฟังครับผมก็อยู่ในช่วงที่แบบว่าประกอบร่างแล้วดูซิว่าอนาคตจะไปทางไหนละสำหรับ35ปีคุณปิยมาศบอกว่า Happy Birthday Green Wave 35ปีค่ะรักขึ้นรักดีเจรักทีมงานรักทุกกิจกรรมของคลื่นเป็น FC ครับเปิดฟังตลอดยกเว้นตอนนอนหลับเพราะหลับไปกับเสียงเพราะๆจากเพลงของพี่แบมขอบคุณมากๆด้วยนะครับผมขอบคุณสำหรับการอยู่ด้วยกันแล้วก็คำอวยพรด้วยคุณทิติยาบอกว่าสวัสดีดีเจปอในวันเกิดของ Green Wave ขอให้อยู่กับคลื่นนี้เป็นนานๆสร้างรอยยิ้มและก็ความสุขให้คนฟังแบบนี้ไปตลอดด้วยขอบคุณมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ขอให้ Green Wave อยู่คู่กับคุณผู้ฟังไปตลอดเลยละกันนะChilling track หนึ่งหวานหวานหวานสักหนึ่งเพลงนะให้เหมาะกับวันเกิดของ Green Wave หน่อยนี่คือ Kiss จาก Jet Setter ครับ

ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร13

0: ันล่าสุดจาก ETC นะครับผมเจ้าของ Company Live ครั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นล่าสุดของเราที่เพิ่งเปิดตัวมาวันนี้เลยทีเดียวนะครับ ETC กับ The Parkinson Company Live ของเรานะครับผมก็ติดตามกติกาการขอบัตรเร็วๆนี้บอกว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าอยากจะไปดูด้วยจังเลยฮะ
1: อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: ก็เป็นกิจกรรมของเดือนเกิดของ Green Wave ของเรานะครับผม Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift นั่นเองนะครับผมก็จะมีเสียงอวยพรน่ารักน่ารักจากน้องๆจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนะครับผมที่ส่งมาให้เราในวันเกิดครบรอบ35ปีด้วยนะครับผมมีน้องบิวตี้มาอวยพรด้วยลองฟังน้องบิวตี้อวยพรหน่อย
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อบิวตี้ค่ะสุขสันต์วันเกิด Green Wave นะคะขอให้มีรอยยิ้มเยอะๆมีความสุขมากๆด้วยค่ะเพลงดีๆความรู้สึกดีๆ Green Wave 106.5 FM
2: ขอบคุณมากๆน้องบิวตี้นะครับผมรู้สึกเลยว่าเป็นความพยายามที่จะสื่อสารออกมาจากน้องๆ เด็กๆนะครับผมวัยตัวเล็กๆที่คือบางคนนี่เขายังพูดไม่ค่อยคล่องเลยแล้วแบบสิ่งที่เขาสื่อสารออกมาคือเขาอยากจะขอให้พวกเรามีความสุขมากๆจริงก็ขอให้น้องบิวตี้มีความสุขมากๆและขอบคุณสำหรับคำอวยพรมากๆด้วยนะครับผมก็ปีนี้แทนที่จะเอาของขวัญมาให้กับพวกเราชาว Green Wave ก็เอาของขวัญให้กับน้องๆในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมเลยละกันนะครับถือว่าเป็นการร่วมกันทำบุญด้วยกันด้วยนะฮะก็จะสามารถเลือกไม่ว่าจะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการนมสูตร1-2เสื้อผ้ารองเท้าเด็กวัย1-5ปีหรือว่าจะเป็นผ้าเช็ดตัวของเด็กก็ได้นะครับไม่ต้องชิ้นใหญ่ไม่ต้องของแพงนะครับขอเป็นของที่เลือกมาด้วยความตั้งใจแล้วมาเจอกันในงานของเรานะครับในวันที่15พฤศจิกายนตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปที่3ย่านมิตรทาวน์นั่นเองฮะ
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift

0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีกินเจได้บุญแต่หลายๆคนก็ต้องระวังโซเดียมกันไว้ด้วยนะคะ
3: ผมเคยได้ยินนะครับเขาบอกว่าอาหารเจเนี่ยมักจะโซเดียมสูง
2: ในบางคนเขาจะติดการทานอาหารรสจัดพอตัดเนื้อสัตว์ออกอาหารก็จะเริ่มจืดคนเราก็เลยใส่เครื่องปรุงให้หนักมากยิ่งขึ้นยิ่งเป็นซุปเจที่ต้มเคี่ยวนานน้ำยิ่งงวดโซเดียมยิ่งเข้มข้นยิ่งรวมกับของทอดแล้วก็น้ำจิ้มต่างๆก็ยิ่งน่าเป็นห่วงค่ะพี่โบ
3: จริงๆเนี่ยไม่ได้ห้ามกินหรอกแต่อาจจะลดปริมาณลงสักนิดนึงใช่ไหมครับ
2: ใช่เลยค่ะพี่โบทริคง่ายๆเปลี่ยนจากการซดน้ำซุปมาดื่มน้ำเปล่าเพื่อเจือจางโซเดียมหรือจากที่เคยราดน้ำจิ้มฉ่ำๆก็ลองเปลี่ยนมาแตะน้ำจิ้มทีละนิดดูนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้บ้างค่ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาท

0: บ่ายแต่กลับไม่มีเพลงไหนอธิบายความสัมพันธ์ของเราได้เลย
1: พอได้แล้วรู้แล้วคุณอยู่ตรงไหน
0: เพราะเราคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้คลับ Friday ศุกร์นี้ 4:00 นที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
2: โดยยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าน
3: ี่คือเวลาของ Green News นะคะเรายังคงติดตามกันต่อค่ะกับนิสุที่น่าทองชื่นกระทรวงการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของยูเครนค่ะเขาบอกว่ายูเครนได้ตั้งเป้าเพิ่มการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงโดยจะนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางทหารมาต่อยอดในภาคพลเรือนแล้วก็จะเอา AI มาใช้ด้วยนะคะขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะพูดคุยกับสหรัฐและนานาชาติเพื่อร่วมพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์ของยูเครนในการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิตอลได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่ายูเครนอยู่ในภาวะสงครามก็ตามขณะเดียวกันค่ะยูเครนกำลังย้ายศูนย์ข้อมูลแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลลงใต้ดินนะคะโดยมีการกระจายระบบสำรองข้อมูลในหลายพื้นที่แล้วก็ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทด้วยเพื่อที่จะช่วยให้ภาครัฐยังคงให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิตอลได้อย่างต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมายังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงนะคะ
2: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

ก1ชั่วโมงนะครับที่จะได้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆมีความจริงในใจนะครับจาก Crescendo แล้วก็คิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้จากลิปตากับกัญชาลีนั่นเอง2เพลงเริ่มต้นให้คุณผู้ฟังถ้าชั่วโมงนี้อยากจะเพิ่มเติมรายชื่อเพลงไหนก็บอกผ่านแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินได้เลยนะฮะ

0: ดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิอิมแพคเมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: คอฟฟ์ไนไลฟ์ครั้งสุดท้ายของปีนะครับผู้ฟังครับผมเดอะพาร์กินสันกับ ETC ของเราจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power นะครับบอกเลยว่าเป็น2วงดนตรีที่เรียกว่าครบเครื่องทั้งการร้องชั้นเชิงเพอร์ฟอร์แมนซ์นี่คือบอกว่าไปดูแล้วได้ความรู้สึกดีๆกลับบ้านไปแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนี่น่าจะตั้งใจที่จะอยากที่จะช่วงชิงบัตรกันแล้วนะครับรออีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวเราเปิดให้ขอบัตรกันแน่นอนนะครับผมเราจะเปิดให้ลงทะเบียนร่วมสนุกกันก่อนในวันจันทร์หน้าที่5ตุลาคมนี้แล้วไปสนุกกันกับ ETC กับ The Parkinson Coffee Night Live ครั้งสุดท้ายของปีนี้ฮะเอาบรรยากาศที่ The Parkinson เคยขึ้นเวทีนี้กับเรามาแล้วนะครับผมมาเปิดให้ฟังเอาเพลงของพี่เบิร์ดนะครับมา cover กับเพลงนี้ต้องโทษดาว

โยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหาร

Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคาย

มอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะแรดสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ UE Cough Herbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lolan Nature Co

กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยถูกมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: Smiley Request ขอบคุณมากๆเลยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับข้อความที่ Happy Birthday Green Wave ของเรายังส่งมากันอย่างต่อเนื่องและมีคุณผู้ฟังส่งมาขอเพลงนี้ด้วยฮะ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพรุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: เพลงใหม่ในช่วงเวลาของเดบิวต์แทร็กนะครับคุณผู้ฟังครับผมเป็นงานจากเค้กปุ่นนะครับผมก็คือสมาชิกของ B5 ที่ห่างหายไปจากเบื้องหน้าในวงการเพลงกว่า15ปีแล้วก็กลับมาในฐานะศิลปินเดี่ยวนะครับทำเพลงในสไตล์ที่ตัวเองถนัดเลยนั่นก็คือ Soul R&B ชื่อเพลงว่า Sweet Potato นั่นเองแล้วก็ส่งช่วงต่อให้กับ DJ พี่แบมพรุ่งนี้เจอกับปอใหม่ได้บ่าย 3:00 นด้วยนะครับมีความสุขมากในค่ำคืนนี้ดูแลสุขภาพด้วยพรุ่งนี้เจอกันวันนี้สวัสดีครับ

0: อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ
1: ทันซึมซับปัสสาวะเล็ดต้องโซฟีแอลหยุดน้อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: Happy Birthday
5: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
6: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
5: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
6: Green Wave Anniversary 35 ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องบุญนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
5: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์มาเจอกันนะคะ
6: เพิ่มเติมคลิก etime.live/greenwave

0: เฮ้ยพัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดีค่ะ
2: คุณมีกินหื่นไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์

0: ครบทั้งงานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศสีเบเยอร์ทูอินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ65ปีเบเยอร์กรุ๊ป
1: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
2: เต็งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
3: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูรันส์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
1: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
4: แวะติดตาม Green News ด้วยกันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นมีรายงานนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทเทคโนโลยี AI ไม่ว่าจะเป็น OpenAI Anthropic Meta Google X แล้วก็ Nvidia เกี่ยวกับการกำกับดูแล AI นะคะพร้อมกับลงนามข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางศีลธรรมเพื่อจัดทำมาตรการป้องกันที่เหมาะสมสำหรับเทคโนโลยี AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วโดยผู้นำสหรัฐบอกว่าบรรดาผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยี AI ได้ลงนามข้อตกลงที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลตัวเองซึ่งจะเป็นข้อตกลงที่ผูกพันทางศีลธรรมแต่ไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายพร้อมกับยืนยันด้วยนะคะว่าเขาจะเปลี่ยนชื่อเรียกจาก AI เป็น Super Intelligence ค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตาม Green News ด้วยกันต้นชั่วโมงนะคะ

ถ้าคุณพร้อมเราก็พร้อมเช่นเดียวกันนะคะที่จะเสิร์ฟเพลงพอให้ฟังกันต่อในช่วงดึกค่ะรับช่วงมาจากดีเจปอแล้วนะคะตอนนี้เที่ยงคืน17นาทีได้เวลาให้คุณผู้ฟังมีความสุขก่อนนอนสำหรับเพลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave นะคะเริ่มต้นในชั่วโมงนี้ละค่ะอยู่ด้วยกันจนถึงตี2กับ DJ Bam พลาดิสัยสวัสดิ์นะคะเห็นข้อความของคุณผู้ฟังก็ยังคงส่งเข้ามาอวยพรวันเกิดกันอยู่เนาะเพิ่งจะผ่านพ้นวันที่1ตุลาคมไปไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะคะยังคงมีความอบอุ่นมีแรงใจมีคำว่าอยู่ด้วยกันนานๆแบบนี้เติบโตและแข็งแรงมั่นคงไปพร้อมๆกันชื่นใจจริงๆ

0: พลงเพราะล่าสุดจากเล็กรัชเมศนะคะกลางมหาสมุทรที่คุณขอฟังเอาไว้เขาแต่งให้สำหรับคนที่ยังอยู่เนาะการเดินทางต่อไปคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่เชื่อว่าความรักแล้วก็ความทรงจำดีๆน่าจะยังอยู่กับคนที่เพิ่งสูญเสียไป
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD
0: Chilling track เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะหลังเลิกงานหลายพื้นที่ก็มีฝนตกกระหน่ำลงมาอุ๊ยบานพื้นที่เห็นว่ามีลูกเห็บตกด้วยใช่ไหมคะแต่ถ้าตามพยากรณ์อากาศแล้วเนี่ยสัปดาห์หน้าฝนน่าจะจัดกันอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นป้องกันตัวเองเอาไว้ให้ดีมีอะไรก็อย่าลืมเตรียมตัวกันเอาไว้

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคาย
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
5: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
6: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
5: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
6: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
5: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์
6: มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก etime.live/Green Wave
7: Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: คุณผู้ฟังหลายๆคนนะคะอยู่กับ Green Wave มาตั้งแต่น่าจะเกือบวันแรกๆเลยมั้งนะคุณผู้ฟังท่านนึงนะคะส่งข้อความมาบอกว่าฟัง Green Wave ตั้งแต่อยู่ม.ปลายตอนนี้ย้ายประเทศก็ยังฟังอยู่นะคะขอให้ Green Wave อยู่ด้วยกันไปนานๆจากคุณฉันอินเยอรมนีแล้วก็บอกอีกว่ามีโอกาสได้คุยกับตัวเองแอบบอกตัวเองว่าเราก็ผ่านอะไรมาเยอะนะเนี่ยชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แล้วเนอะก็เลยอยากจะขอฟังเพลงหนึ่งที่น่าจะเข้ากับตัวเองแล้วก็เหมือน Green Wave เลยคือผ่านมานานพอๆกัน

0: เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะบอกกับตัวเองเหมือนกันนะคะว่าชีวิตเรามันก็ไม่ได้ง่ายเลยแต่อย่าลืมชมตัวเองเยอะๆนะคะว่าเดินทางมาจนถึงวันนี้ก็ถือว่าเก่งที่สุดแล้วล่ะค่ะเหนื่อยไหมดาวนะคะจากมาเช่าวัฒนาพาณิชย์ค่ะคุณผู้ฟังขอฟังเอาไว้นะคะมาไกลเลยคิดว่าฟังผ่านแอปเอทามฟังฟินแน่นอนคุณฉันจากเยอรมันนะคะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ Smiley
1: Requestสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยา

0: กลับมาเล่าอีกหนึ่งบทของเรื่องราวความรักนะคะบาฮาผ่านบทเพลงที่เราคุ้นเคยกันดีของพี่แอมสวรักษ์ลีลาบุตรนี่แหละค่ะเสียงร้องที่ตีความใหม่โดยแบงค์ปรีตินะคะเขาบอกว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งมิติของความรู้สึกที่มันแตกต่างออกไปดนตรีถูกขยายให้มันใหญ่ขึ้นใส่ริฟกีตาร์แบบบล็อกบัลลาดร็อกเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นการขยายความเศร้าให้มันแบบชัดเจนเด่นขึ้นมาทำให้เวอร์ชันนี้เหมือนความทรงจำที่ถูกตะโกนออกมาให้ดังขึ้นจากออริจินอลเวอร์ชันนั่นเองค่ะนี่คือเพลงล่าสุดจากแบงค์นะคะที่ส่งมาให้เราได้ฟังในเวอร์ชันนี้กับความทรงจำ
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
0: น่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะของ Cover Night Live ที่ชาว Green Wave อยากไปดูมากที่สุดเลย ETC และ The Parkinson มาเจอกันนะคะรับรองว่าคราวนี้สนุกแน่นอนครบเครื่องแน่นอน Performance บนเวทีไม่ต้องพูดถึงนะคะพวกเขาจัดเต็มแน่ๆวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนะคะเราจัดโชว์นี้กันที่โรงละครอักษรา King Power ส่วนวันแจกบัตรนั้นเดี๋ยววันจันทร์หน้า5ตุลาให้คุณรอลงทะเบียนกันนะคะแล้วก็กติกาน่าจะตามมา

ยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหาร

0: คนผ่อนตรงเก่งนะ
1: เก่งที่รับจ้างจุงนอน
0: โอ้โหเป็นฝูงเลย
2: เก่งที่ขับรถดึก
0: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm-hmm. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car Forecast พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car Forecast พร้อมใช้โทร027407400
3: Ritchie Safe Energy แบบ
4: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
5: กลับมาติดตามกันนะคะเวลาของ Green News กับดินสุที่น่าทองชื่นแอฟริกาใต้ค่ะได้ออกมาตรการปราบปรามการใช้ความรุนแรงต่อเด็กแล้วก็ผู้หญิงนะคะโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความคืบหน้าแล้วก็ปัญหาความล่าช้าของคดีฆาตกรรมและคดีทางเพศที่ยังไม่ได้ข้อยุติภายใน60วันค่ะหลังจากมีรายงานนะคะพบร่างผู้หญิง11รายในเมืองเอคิวฮูเลนีอยู่ทางตะวันออกของนครโจฮันเนสเบิร์กตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับประชาชนทั่วประเทศขณะเดียวกันรัฐบาลแอฟริกาใต้จะเพิ่มการสนับสนุนหน่วยงานที่ดูแลผู้หญิงและก็เด็กแล้วก็จะจัดตั้งจุดรับแจ้งเหตุและช่วยเหลือผู้เสียหายในสถานีตำรวจทั่วประเทศพร้อมกับเร่งตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ค้างสะสมด้วยค่ะช่วงหน้ายังกลับมาเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังอีกชั่วโมงเดียวกับ Green Update ค่ะ
3: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่ Pet Shop ห้างชั้นนำและออนไลน์
6: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

0: ก็คงจะมีคนเคยเจ็บปวดจากความรักที่มันไม่สมหวังนะคะแล้วก็การตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันทำให้เราเสียใจนะคะถึงเคยทนให้โอกาสเขาซ้ำๆแต่กลับยิ่งเจ็บจนหัวใจมันล้าแบบนี้ปล่อยวางดีกว่าเนาะจำความผิดหวังนี้เอาไว้แล้วก็กลับมารักตัวเองให้เป็นแล้วกันนะคะนี่คือลาลารักงานจาก Bedroom Audio ค่ะชั่วโมงที่2นะคะฟังเพลงเพราะกันต่อเลยมีทั้งเพลงที่คุณช่วยเลือกแล้วก็เติมให้เต็มในช่วงเวลาของ DJ Playlist กับ DJ Bam ค่ะ
1: อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

Request. โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

ง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคาย
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องพันค่ะสุขสันต์วันเกิดกินเวฟค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะเพลงดีๆความรู้สึกดีๆกินเวฟ 6.5 AM เย้
3: แค่ได้ยินคำอวยพรแบบนี้ก็รู้สึกนะคะว่าวันเกิดปีนี้มันพิเศษขึ้นมาจริงๆเสียงใสๆที่ได้ยินไปเนี่ยนะคะก็เป็นคำอวยพรจากน้องๆมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนั่นเองที่เขาตั้งใจส่งมาให้ Green Wave ที่เราครบรอบ35ปีนะคะเราก็เลยอยากจะส่งความสุขกลับไปหาน้องๆกันบ้างค่ะชวนคุณผู้ฟังมาเลือกของขวัญที่น้องๆได้ใช้จริงนะคะอาจจะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการชิ้นเล็กๆก็ได้หรือจะเป็นนมผงสูตร1หรือสูตร2เสื้อผ้ารองเท้าเด็กวัย 1-5 ขวบนะคะหรือจะเป็นผ้าเช็ดตัวเด็กเพราะว่าสำหรับเราเนี่ยอาจจะเป็นของขวัญ1ชิ้นเท่านั้นแต่ว่าสำหรับน้องๆคนนึงมันก็อาจจะเป็นของชิ้นโปรดที่ทำให้พวกเขายิ้มกันได้ทั้งวันเลยนะคะมาเจอกันค่ะเราจัดงานกันวันที่15พฤศจิกายนตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะที่3ย่านมิดทาวน์ใน Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift ค่ะวันเกิดครั้งนี้มาช่วยกันมอบรอยยิ้มให้กับน้องๆไปด้วยกันนะคะ
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
3: มีคำเตือนเรื่องของดินฟ้าอากาศจากเพจทีลมฟ้าอากาศนะคะเขาบอกว่าวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคมนะคะทั้งกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีอยุธยาสุพรรณอ่างทองอาจจะเจอฝนถล่มหนักในช่วงบ่ายแก่ๆนะคะก็น่าจะเป็นช่วงแบบหลังเลิกงานอะไรแบบนี้พอดีเลยมีทั้งฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงฝนตกหนักรวมไปถึงอาจจะมีลูกเห็บตกแล้วก็มีฟ้าผ่าด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ระมัดระวังกันใครที่จะไปไหนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ราบรื่นนะคะมีความสุขกับเพลงเพราะที่ Green Wave ไปด้วยก็ได้เราเปิดเพลงให้คุณได้ฟังกันทั้งวันในช่วงของ Music Day ส่วนของ DJ กลับมาเจอกันสัปดาห์หน้าเที่ยงคืนถึงตี2กับ DJ แบมพลาดิสายสวัสดิ์ค่ะ
4: เมื่อ2วงดนตรีกรุ๊ปจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตามสองวงดนตรีสองเคมีกับหนึ่งค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด cover night

0: King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
1: โดยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่าโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: ต้นชั่วโมงนี้นี่คือเวลาของ Green Update นะคะกับตินสุทินาทองชื่นอินโดนีเซียค่ะได้เริ่มต้นสร้างโครงการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานขนาดใหญ่แล้วนะคะในเขตจิบูบูลังอยู่ในอำเภอโบกอของจังหวัดชวาตะวันตกซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลอินโดนีเซียแล้วก็กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติดานันตราโดยใช้เทคโนโลยีจากบริษัทของจีนเพื่อจัดการขยะปริมาณมากควบคู่กับการผลิตพลังงานสีเขียวค่ะโดยโครงการนี้นะคะจะมีสายการเผาขยะ2สายซึ่งมีกำลังในการจัดการขยะรวมกว่า 500,000 กว่าตันต่อปีค่ะช่วยลดการพึ่งพาหลุมฝังกลบขยะพร้อมผลิตพลังงานสีเขียวที่เพียงพอสำหรับครัวเรือนกว่า 100,000 หลังลดการปล่อยมลพิษจากขยะในหลุมฝังกลบได้สูงถึง 80% แล้วก็ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 6.4 แสนตันต่อปีด้วยค่ะช่วงหน้าเรายังติดตามด้วยกันเหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมานะคะGreen
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: I've made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคาย
1: 1 2 3 go
2: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เพื่อนเคยได้ยินว่าการกินเจคือช่วงที่เราจะได้ดีท็อกซ์ร่างกายล้างลำไส้ให้สะอาดมันจริงหรือเปล่า
0: จริงจ้ะแนนแต่ต้องเป็นการกินเจที่เน้นผักพืชตระกูลถั่วแปรรูปน้อยไม่แป้งไม่ทอดหรือว่าหวานจัดถึงจะช่วยฟื้นฟูร่างกายได้จ้ะ
1: แล้วกลไกมันเป็นยังไงบ้างอ่ะ
0: พอเราลดโปรตีนย่อยยากและไขมันลงร่างกายจะเปิดกลไกธรรมชาติที่เรียกว่าออโตฟาจีเซลล์จะเริ่มกำจัดขยะอนุมูลอิสระแล้วนำสารอาหารกลับมารีไซเคิลสร้างเซลล์ใหม่อีกครั้งทำให้ร่างกายเรากลับมาสดชื่นแถมไฟเบอร์จากผักยังช่วยเพิ่มกากอาหารทำให้ระบบการขับถ่ายของเราคล่องตัวแล้วก็สบายขึ้นด้วยจ้ะ
1: กินเจแบบ2 in 1บุญก็ได้ร่างกายก็เจ๋ง
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
1: แวะฟังกรีนนิวส์ได้กันต่อนะคะกับตินสุทธินาถทองชื่นนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีของแคนาดาแสดงความยินดีนะคะต่อการลงทุนของบริษัท LNG แคนาดาที่ขยายโครงการก๊าซธรรมชาติเหลวเข้าสู่ระยะที่2โดยบริษัทจะเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวเป็น2เท่าหรือปีละ28ล้านตันเพื่อรองรับการส่งออกไปในตลาดเอเชียมากขึ้นซึ่งจะทำให้มีกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวสูงเป็นอันดับ2ของโลกโดยบอกว่าการลงทุนครั้งนี้นะคะจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมบทบาทของแคนาดาในฐานะมหาอำนาจด้านพลังงานค่ะโดยโครงการนี้เข้าสู่ระยะที่2ต่อเนื่องมาจากความสำเร็จของโครงการระยะแรกซึ่งเริ่มส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวที่ผลิตด้วยกระบวนการปล่อยคาร์บอนต่ำเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วค่ะเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News เหมือนเดิมต้นชั่วโมงหน้านะคะ Green
0: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23 ตุลาถึง 1 พฤศจิกายน Impact เมืองทองและ

ยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและ

0: แพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงนี้คิดงานไม่ค่อยออกสมองมันอืดๆร่างกายมันก็อ่อมๆมาหมอเพื่อน
0: อาการนี้เกิดจากพลังงานระดับเซลล์ฟื้นตัวไม่ทันค่ะแคนวัยทำงานเป็นกันเยอะมากมักจะเกิดจากการทำงานหนักพักผ่อนน้อยบางวันเหมือนพักผ่อนเต็มที่แต่ตื่นมาก็ยังไม่หายถ้าอยากให้สมองไบรท์ไม่อ่อมก็ต้องดูแลพลังงานตั้งแต่ระดับเซลล์ค่ะหรือสามารถเสริมด้วยพวกวิตามิน B โคเอนไซม์ Q10 ก็จะช่วยสนับสนุนให้เซลล์ขุมพลังงานหรือไมโทคอนเดรียสร้างพลังงานของเซลล์ได้ดีขึ้นดูแลระบบประสาททำงานได้เต็มประสิทธิภาพค่ะ
1: ตอนนี้แคนเองก็พยายามปรับไลฟ์สไตล์ควบคู่ไปกับการทานอาหารเสริมครับเนี่ยเพิ่งไปจัดมาเลยเป็นโคคิวเทนรูปแบบยูบิควินอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มครับที่ร่างกายเนี่ยพร้อมนำไปใช้สร้างพลังงานตัวนี้มีวิตามิน B คอมเพล็กซ์มาให้ด้วยตอบโจทย์คนทำงานหนักใช้สมองเยอะเลยครับ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทนพลัสบีคอมเพล็กซ์มีจำหน่ายแล้ววันนี้

เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้ง

ยังคงมี Green News ให้ติดตามด้วยกันอยู่นะคะกับตินสุทินาถทองชื่นกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเขาเปิดผลสำรวจสัมมโนประชากรฉบับสมบูรณ์นะคะก็บอกว่าข้อมูลณวันที่1ตุลาคมปี2568ญี่ปุ่นมีจำนวนประชากรทั้งหมดรวมถึงต่างชาติที่พำนักในประเทศอยู่ที่ประมาณ122,970,000คนนี่เป็นตัวเลขที่ลดลงร้อยละ 2.5 นะคะหรือว่าประมาณ 3,170,000 คนถ้าเทียบกับปี2563โดยประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปพุ่งสูงขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เลยนะคะอยู่ที่ร้อยละ 29.4 ของจำนวนประชากรทั้งหมดก็สะท้อนถึงโครงสร้างประชากรที่กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วโดยญี่ปุ่นได้สำรวจสัมมโนประชากรครั้งแรกนะคะเมื่อปี2463แล้วก็มีการจัดทำทุก5ปีค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันเหมือนเดิมเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ

0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: วันเกิด Green Wave ของเราปีนี้ครบรอบ35ปีแล้วนะคะแอบเมานิดนึงปีนี้เนี่ยพวกเราดีเจคุยกันว่าวันเกิดทั้งทีอยากได้ของขวัญเหมือนกันนะแต่ขอเป็นของขวัญให้กับน้องๆนะคะในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมแทนพวกเราเลยใครกำลังคิดว่าจะเลือกอะไรดีก็มีทั้งของเล่นเสริมพัฒนาการค่ะนมเสื้อผ้าเด็กรองเท้าหรือว่าผ้าเช็ดตัวเลือกมาอย่างละนิดอย่างละชิ้นก็มีความหมายแล้วหรือถ้าไม่สะดวกเตรียมของขวัญก็ร่วมสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถือของขวัญมาเจอกันในงานนี้เลย Clean Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift ค่ะวันที่15พฤศจิกายนตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปที่3ย่านมิตรทาวน์นะคะมีทั้งเคลียร์และสาวสาวสาวพร้อมโมเมนต์น่ารักน่ารักจากน้องๆด้วยวันเกิด Green Wave ปีนี้มาช่วยกันเปลี่ยนคำว่าสุขสันต์วันเกิดให้กลายเป็นสุขสันต์ที่ได้ให้ไปด้วยกันนะคะ
0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift Green Wave Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
2: ิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับเราลองฟองครับ
4: สำหรับออนก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับสาวๆที่ไม่อยากเปิดแอร์หนาวมากนะคะให้สระผมก่อนนอนผมเรามีความชื้นนิดนึงเนี่ยมันจะดึงความร้อนออกจากตัวแล้วเราจะเย็นนอนหลับสบายค่ะ
3: ตอนเราไปกลับบ้านใช่ไหมสองสามทุ่มเราก็จะเปิดแอร์นะอุณหภูมิก็18-20อะไรเงี้ยพอก่อนนอนปุ๊บปิดแอร์เลยครับแล้วความเย็นก็จะอยู่กับเราจนถึงเช้าเราเรียกว่าพีคู
5: มีใครที่ไปด้วยกันในจุดหมายเดียวกันหลายๆคนเราก็ไปนัดแนะกันกับเพื่อนๆก็ช่วยประหยัดได้นะครับ
3: ทุกคนช่วยกันนิดหน่อยแล้วรวมกันก็จะมีผลให้กับโลกใบนี้นะครับกลับมาเขียวอีกครั้งได้แน่นอนครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: เมื่อ2วงดนตรีกรุ๊ปจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตามสองวงดนตรีสองเคมีกับหนึ่งค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
7: Cover Night Live
6: ETC The Parkinsonการันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละส่วนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
8: คนรู้ใจแมวคานิวา
0: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
9: เจอกันทุกต้นชั่วโมงนะคะที่ยินสุที่หน้าทองชื่นแล้วก็นี่คือเวลาของ Green News ค่ะมีรายงานนะคะองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือ UNICEF เขาเปิดข้อมูลนะคะบอกว่าเด็กในภูมิภาคละตินอเมริกาประมาณ25,800,000คนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้งและน้ำท่วมที่รุนแรงขึ้นในอเมริกาใต้แล้วก็อเมริกากลางจากปรากฏการณ์เอลนิโยค่ะซึ่งจะทำให้เด็กจำนวนมากตกอยู่ในภาวะเปราะบางที่รุนแรงกว่าเดิมแล้วก็เพิ่มความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่แล้วโดยยูนิเซฟนะคะได้ขอรับเงินทุนสนับสนุน53,800,000ดอลลาร์สหรัฐสำหรับรับมือกับเหตุฉุกเฉินจากเอลนิโยในละตินอเมริกาแต่จากข้อมูลนะวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมายูนิเซฟกลับได้รับเงินสนับสนุนเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่ขอไปค่ะช่วงหน้าส่งข่าวกันต่อนะคุณผู้ฟังมีกรีนอัปเดตรออยู่ต้นชั่วโมงค่ะ
0: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่เพชช็อปห้างชั้นนำและออนไลน์

0: ักครับทักกันด้วย to the moon นะฮะกับเก่งฮาริสนะครับหลายคนได้ยินคำนี้รู้สึกว่าอยากหนีไปอยู่ดวงจันทร์ชั่วคราวแต่จริงๆมันไม่ใช่เนื้อหาหลักของเพลงหรอกครับจริงๆหลายครั้งเขาว่าแบบ to the moon ประมาณนี้มันหมายถึงว่าแบบมากๆเลยเหมือนแบบพระจันทร์มันอยู่ไกลจากเรามาก to the moon and back อะไรเงี้ย I love you แบบ so muchมากแค่ไหนเหรอมาก to the moon อ่ะตื่นจ้ะตีห้าวันศุกร์แรกของเดือนตุลายังมืดๆกันอยู่ครับเช้านี้เป็นไงบ้างรอบๆตัวคิดว่ายังเป็นฤดูฝนเข้มข้นอยู่ไหมจ้ะ
1: Green Wave 106.5 FM
0: ก็ประเทศไทยมี2ฤดูนะครับฝนกับร้อนแบ่งอีกสักฤดูหนึ่งไว้เป็นฤดูรักละกันมีคนอยากฟังเพลงนี้กับต่ายชุติมานะฮะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

พราะไหมล่ะเพราะมากเลยอ่ะชมตัวเองก็เป็นเรื่องการเปิดเพลงนะจ๊ะคาเซ็ตคลับนะครับ

0: I've made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคาย
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เร่งรีบตอนนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
2: อมแล้วชื่นใจ
3: มาเจอเส้นนั่นเด้ช้าหล่อน้ำมันซึมซึงมาต้องเหี่ยวถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
4: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
5: มาสคาร่าใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดหรือ
4: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
6: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: Propolis Plus
1: เจ็บคอฉีดเลย
0: Propolis
1: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
0: Propolis Plus
1: ฉีดเลย
0: Propolis
1: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
2: Propolis เมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ
3: Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: Happy Birthday
1: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
2: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องบุญเลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
1: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาว
2: น์มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก etime.live/Green Wave Cafe
3: Night Land โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิ Impact เมืองทองและ

0: ถามว่าใครร้องเนี่ยครับจริงๆเจ็ตเซตเตอร์ครับกันนี่แหละเสน่ห์ของเขาว่าไหนคือเรายังไม่รู้เลยว่าศิลปินคนนี้จะร้องเพลงอะไรรับต่อให้เรารู้จากเพลงนี้บางทีเราก็ยังไม่รู้ว่านี่ศิลปินคือใครอ่ะก็สนุกดีเพราะว่าเจ้าของศิลปินที่จะมาเป็นเจ้าของเขาวันไนท์ไลฟ์ไม่จำเป็นต้องร้องเพลงตัวเองครับและบอกไปแล้วนะฮะว่าส่งท้ายปลายปีมาแน่ๆมาแล้วนะครับเราจะได้เจอกันนะครับกับ ETC และ The Parkinson นะครับมาอยู่บนเวทีเดียวกัน The Parkinson X ETC ส่งท้ายกันเปิดลงทะเบียนกันวันจันทร์หน้า5ตุลาวันที่เขาบอกว่าฝนจะแรงๆนั่นแหละรายละเอียดอยู่กับเราไปกันละกันวันจันทร์นี้ว่ากัน
1: Cover Night Live โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหารแมวคานิว่าร้อยปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
2: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
0: มาถึงเพลงใหม่นะครับ Debut Track นะครับเพลงนี้ชื่อว่าเด็กดีไม่ดื้อมิ้นท์ณวินดา X กับมาทีมเป็นการทำงานร่วมกันของมิ้นท์ณวินดานะครับจริงๆเริ่มต้นจากรายการประกวดทางทีวีก่อนนะครับจนตอนนี้มาเป็นครีเอเตอร์อินฟลูแบบเต็มตัวนักแสดงแล้วด้วยนะครับลองฟังเพลงนี้ดูฮะเด็กดีไม่ดื้อเดบิวต์แทร็กนะ
3: เด็ก

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: 0% กับเลคเตอร์ซอย 0%น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
8: อร่อยเกินต้าน
9: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
10: ดี
11: คุณมีกินหื่นไหม
10: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
9: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
12: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
9: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
12: จากไรทิพย
13: ์ Go Wholesale สวัสดีครับ
14: Go Go Go We are Go Wholesale
15: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ด

0: กอบการ
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
4: อินสปิเรชั่นจากแอนนาเบลโคชนัน
5: เงินเป็นเรื่องของการออกแบบเงิน1ก้อนมันคือบ้าน1หลังซึ่งคนทำผิดสเต็ปกันหมดเวลาพูดถึงเรื่องเงินคนจะพุ่งไปเรื่อง investment เรื่องลงทุนซึ่งอันจะบอกว่ากว่าจะไปถึงภาพนั้นได้อะอย่าพึ่งมันมีหลายชั้นมากเลยอะที่ต้องสร้างก่อนไม่งั้นไม่รอด
4: จะเชื่อแอนนาเบลได้ไง
5: ห้ามเชื่อใครทั้งนั้นไม่มีใครหรอกค่ะที่จะมาพเนาพนอเงินคุณเท่ากับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นระวัง
6: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดย Mum Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mum Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการแรด

0: Activa
1: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFGB Thai ESG ลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐและพันธบัตรไทยกลุ่ม ESG ให้บลจ.กรุงศรีที่เดียวรับจบครบทั้ง10ลดภาษีและโอกาสรับผลตอบแทนดีๆสอบถามโทร026575757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุนRun!

0: ายแต่กลับไม่มีเพลงไหนอธิบายความสัมพันธ์ของเราได้เลย
1: พอได้แล้วรู้แล้วคุณอยู่ตรงไหน
0: เราคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้คลับ Friday ศุกร์นี้ 4:00 นที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
2: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green Update นะคะมีข้อมูลของทางการมาเลเซียค่ะบอกว่าคุณภาพอากาศทั่วมาเลเซียยังคงอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่นะคะหลังจากหลายพื้นที่ตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะโดยมีข้อมูลจากระบบจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียรัฐสลังงออยู่ทางชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูได้รับผลกระทบหนักสุดเลยค่ะค่าดัชนีมลพิษทางอากาศสูงสุดนะอยู่ที่ระดับ175ส่วนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงนะคะตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันอยู่ที่ระดับ170เลยค่ะสาเหตุที่ทำให้คุณภาพอากาศย่ำแย่นะคะก็เนื่องจากหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนที่พัดมาจากอินโดนีเซียค่ะบวกกับมลพิษทางอากาศในพื้นที่ด้วยนะอย่างเช่นไอเสียจากยานพาหนะจากภาคอุตสาหกรรมแล้วก็มีฝุ่นละอองจากโครงการก่อสร้างด้วยค่ะรอบหน้ายังส่งข่าวเหมือนเดิมเดี๋ยวต้นชั่วโมงติดตามนะคะ
2: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: ว่านชัยครับ
1: ไม่เป็นไร
0: เคยมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษใน Club Inspire Day ด้วยนะครับกับเพลงนี้นะครับพูดถึงเพลงนี้ในครั้งนั้นด้วยนะฮะว่าเขาตั้งใจเขียนเพลงนี้เพื่อให้เป็นของขวัญกับตัวเองเลยจากคนที่เคยเป็นมิสเตอร์ Yes Yes Man นะครับซึ่งมันเป็น Yes Man ที่เขาก็มีความสุขเขาก็ภูมิใจเขาก็เต็มใจแล้วมันก็มีการเคลือบน้ำตาลเอาไว้ด้วยความกตัญญูซึ่งมันไม่ได้แปลว่าแบบเขารู้สึกว่าที่ผ่านมามันไม่ดีหรืออะไรยังไงนะฮะแต่บางครั้งลืมใส่ตัวเองในสมการเข้าใจป่ะคุณภูมิใจกับอะไรคุณรักใครที่สุดคุณอย่าลืมใส่ชื่อตัวเองไว้เป็นอันดับหนึ่งเสมอมันไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะครับแต่มันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอเหมือนกับชื่อเพลงนี้เหมือนกันทักการปลุกกันอีกรอบหนึ่ง6 โมงแล้ว

ป๊อปปองกูลนะครับตอนนู้นยังไม่เป็นที่รู้จักของคำว่าแคลอรี่บลาบลาเลยนี่คือเพลงพิเศษอยู่ในอัลบั้มที่ชื่อว่า First Stage Show มีคนละเพลงเท่านั้นเองจากการประกวดแจ้งเกิดผ่านรายการทีวีรายการหนึ่งนะครับแล้วก็เราได้ฟังเสียงของครั้งแรกมีแบบติดบรรยากาศแบบแจ๊สนิดๆด้วยซ้ำนะฮะเพิ่งผ่านไปกับคอนเสิร์ตใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยโอ้โหดราม่าแล้วก็เต็มไปด้วยอุปสรรคแต่สุดท้ายมันผ่านไปได้อย่างดีนะถึงแม้ว่าจะเจอทั้งน้ำทั้งฝนทั้งบัตรที่ตอนแรกไม่ค่อยเดินแต่สุดท้ายก็ประกาศโซเอาได้ภูมิใจที่ทำสำเร็จอีกหนึ่งครั้งนะครับก็เป็นชาเลนจ์ครับบททดสอบแล้วมันเป็นบททดสอบที่ทำให้ผมคิดว่าทั้งป๊อปเองแล้วก็โอ๊ตปาโมดเองก็จะผมว่าเขาจะแกร่งอะแล้วเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยไหวละจากนี้รู้ละไม่มีอะไรต้องกลัวละและอย่างหนึ่งคือแฟนๆรักคุณนะและเพื่อนๆสารพัดแขกรับเชิญบนเวทีก็รักคุณกันหมด

0: เพลงนี้ชื่อยาวครับปีนี้ไม่ต้องเหงาคนเดียวแล้วโว้ย No one else ครับเจ้าของเพลงชื่อยาวแห่งชาติ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัด

ปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะฮะเบรกที่แล้วเศร้าใหญ่ตอนนี้ใส่สีสันรอยน้ำตาลสักหนึ่งแล้วกันเบลสุพรครับมีคนอยากฟังเพลงนี้ผมเร่งจังหวะให้นิดนึง6 โมงจะครึ่งแล้ว

ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินนกที่หนึ่งจากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

Request. โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตด้วยนะครับเราพูดถึงธนาคารออมสินแล้วนะฮะเคยสงสัยไหมครับจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้ยังลดช้าจังลองเปลี่ยนวิธีการจัดการหนี้นะครับด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดรีแล้วดีครับปิดหนี้บัตรเครดิตได้ไวขึ้นสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตนะครับของสถาบันการเงินหรือว่านันแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวงเงินกู้สูงสุดคือ500,000 บาทเลยหรือว่าไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมนะฮะผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีและไม่ต้องใช้หลักประกันกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการนะครับผู้ที่มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนนะครับอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่เลยอยู่ที่ 8.990% ต่อปีนะฮะผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ประกอบอาชีพหรือว่าดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 11.990% ต่อปีครับอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆเริ่มวางแผนจัดการนี้ได้ตั้งแต่วันนี้นะครับกับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดนะฮะยื่นกู้ได้นะครับภายใน30ธันวาคม2019นี้นะครับหรือว่าที่เว็บไซต์ของธนาคารคือ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาครับและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือว่าเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: วันเกิดของ Green Wave ทั้งทีเดือนนี้นะครับเลยชวนกันนะฮะมาร่วมกันฉลองวันเกิดด้วยการชวนคุณมามอบของขวัญให้กับเราขอของขวัญ นะฮะปีนี้แต่ของขวัญที่เราขอเราจะไปมอบต่อให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนะครับส่งมาให้ Green Wave ครับในวันเกิดครบรอบ35ปีของขวัญ นี้จะส่งกลับไปให้น้องๆเหล่านี้นะครับซึ่งปีนี้ไม่ใช่แค่ชีวิตปกติอีกต่อไปแต่ยังเป็นชีวิตที่เจอน้ำของพวกเขาด้วยเช่นกันนะครับอยากได้หลายอย่างเลยของเล่นเสริมพัฒนาการนมเสื้อผ้าเด็กรองเท้าผ้าเช็ดตัวเอาไปเจอกันวันนั้น15พฤศจิกายนนะครับเราจะจัดงานกันนะตั้งแต่บ่ายโมงตรงไปต้นไปไม่ต้องไปที่มูลนิธิครับเราจัดกันง่ายกว่านั้นเจอกันที่สามย่านมิดทาวน์นะครับแล้ววันนั้นของคนละไม้คนละมือหรือคนละหลายไม้คนละหลายมือก็ได้หยิบมาเจอกันนะครับรายละเอียดเดี๋ยวทยอยมาเรื่อยๆนะ
3: สวัสดีค่ะคุณเชิญน้องนูเคียค่ะขอให้กินเวเปิดเพลงขอก็ฟังมูฟ้าเลยนะคะคุณวันวันเกิดค่ะเย
1: ้ Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
4: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุก